Heritage BP Radio. BP Radio.ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพลาะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้เรียนกับยู

0: FM 이유 야 카메라에 꼴레레 땀짜이
1: Whatever you want
0: 두잔하이 유바투 달콤 넷랭 50% 땜땜 New Beauty과 Simla Pack 홍콘 젠마이
2: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ23เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569ได้เวลามาทักทายกันแล้วหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายกว่าเข้ามาทำงานกันก็มาฟังเพลงกันต่อแล้วมาทักทายมาขอเพลงมาเล่าข่าวกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับแต่ละจังหวัดอากาศเป็นไงบ้างเอ่ยมืดฟ้ามืดฝนแดดออกไหมครับที่เชียงใหม่เมื่อเช้าแดดออกนะเมื่อเช้าแดดออกสว่างตอนนี้เริ่มมืดใหม่ละมีมืดกับสว่างสลับกันไปบางจุดสักพักแดดออกสักพักมืดเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของหน้าฝนอยู่แล้วก็จะมาประมาณนี้ใช่ไหมฮะหน้าฝนก็จะมาประมาณนี้นะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับอยู่กับ True Detect นะฮะตามสปอนเซอร์ที่บอกไว้เลยตามสปอตที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเลือกโปรเน็ตแพ็กเกจดีๆเลือกซิมดีๆเลือกโปรจาก True แล้วก็ Detect กันได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi รุ่นไหนบอกเลย iPhone มีครบเลยนะครับสมัครพร้อมกับแพ็กเกจนะโปรโมชั่นต่างๆทั้งซิมของ True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับพร้อมใช้งานกันทั่วประเทศเลยนะจ๊ะฝากด้วยครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บได้ทุกๆวันกับส้มตำยำแซ่บนัวร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยร่มสวยๆ1คัน1อันนะครับจากยำปูม้า7ยอดได้เลยนะจ๊ะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้ครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทนะครับเอ็มอร่อยกับเมนูอาหารทุกวันที่พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูเลยนะฮะเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทนะครับทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยครับคุณผู้ฟังนะฮะมาทักทาย FC แฟนรายการดีกว่าวันนี้มาถึงแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับสวัสดีพี่อุดีพรางกูลทักทายมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะมีทักทายมานะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะครับบอกว่าขอเพลงหน่อยครับวันนี้ฝากเพลงอะไรนะวันนี้ฝากเพลงข่าวร้ายเหรอฮะข่าวร้ายเข้ามาของดร.คิสเนาะข่าวร้ายดร.คิสเข้ามานะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับข่าวร้ายดร.คิสเสน่ห์ครับคุณฟังรวมไปถึงพี่ช่างแอนสุโขทัยนะฮะฟังคลาสเพลงนี้ขอโปเตโต้รักแท้ดูเลยไม่ได้กันละกันเมื่อกี้แคลสออกใช่ไหมตอนประมาณบ่ายโมงนิดๆเมื่อกี้นะครับวงเพลงแคลสดังออกมาในโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าในโปรแกรมในคอมเราตั้งไว้เยอะเลยเป็นเพลงยุค90 2000หลากหลายนะฮะพี่ทองบาครับทักโอ้โหพี่ทองบาครับวันนี้ทำส้มตำเหรอฮะถาดมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะมากินส้มตำด้วยกันครับวันนี้ขอเพลงรักเธอให้น้อยลงเอาไว้ชั้นหน้ากากกันละกันนะฮะได้เลยพี่ทองบาโอ้โหส้มตำมันเริ่มทีเดียวนะฮะเห็นแล้วเปรี้ยวปากแซ่บเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่อู๋ณัฐพลด้วยกันละกันขอเพลงเล่นของสูงกันละกันครับดีเจได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่เฟิร์สทักทายด้วยนะครับ You are all I need นะฮะ Molly Crew นะฮะทักทายมาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เพลงสากลนะพี่หอสุพรรณสุราเซฮายครับดีเจวินิจทานวันนี้ขอเพลงรักแล้วรอหน่อยของ Forever ด้วยกันละกันนะฮะได้เลยนะฮะกุ๊กไก่เกาหลีมารายงานตัวในใจดีใจวันนี้อากาศร้อนค่ะที่เกาหลีขอเพลงเพราะใจของเจียวพัฒนานะฮะส่งภาพที่ทำงานนะแปลงผักมาโอ้เขียวขจีเลยนี่ผักอะไรอย่างกุ๊กไก่นะอยู่ในโรงเรือนแปลงผักนะฮะโอ้โหช่ำๆเลยผักใบเบิ่มเริ่มเทิมทีเดียวนะครับอ่ะฟังกันอยู่จะอยู่ท่าอยู่ต่างประเทศทักทายกันได้นะกุ๊กไก่อยู่เกาหลีนู่นเลยนะฮะทักทายยามบ่ายพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะครับทักทายบอกว่าขอเพลงแอร์นึงก็แล้วกันนะฮะของพี่เสกโลโซเข้ามานะฮะได้เลยทักทายอเมช่วงบ่ายจ้ะกับวันที่มีแดดนะครับแดดสลับกับมืดบ้างเนาะอเมสวยตอนบ่ายครับสมุทรสาครอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ขอเพลงสาธุของเอเชียเซเว่นด้วยกันแล้วกันนะครับล่าสุดสมุทรสาครฝนตกแล้วครับดีเจโอ้ทำไมอากาศเปลี่ยนแปลงไวขนาดนี้ทักมาตอนบ่ายโมงบอกว่าอากาศแดดร้อนสักพักหนึ่งบ่ายโมงกว่าฝนตกเฉยเลยเห็นไหมหน้าฝนจะเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเมฆมันจะลอยไปตรงไหนเพราะว่าบนท้องฟ้าที่เราอยู่นะฟังบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นนะฮะลมมันตีตลอดเวลาลมมันตีเมฆตีไปตีมาขนาดว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยลมยังแรงขนาดนี้แล้วข้างบนท้องฟ้าจะแรงขนาดไหนนั่นแหละมันพัดเอาเมฆลอยไปลอยมานะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดโอ้โหวันนี้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะแม่ข้าวไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างนะฮะวันนี้ขอเพลินสักเพลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับ
ไหนกินอะไรมากันบ้างทักทายกันหน่อยไก่ย่างน่ากินจังเลยพี่แหมพี่ข้าวป่าต้มจืดนะฮะ MI อะไรอย่าง MIA เว้ยเหรอฮะชื่อเพลงแปลกดีเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะยังไม่เคยฟังนะครับสวัสดีพี่โอ้นะจ๊ะดีเจวินขอเพลงปกเปิดนะฮะปกปิดสิฮะปกเปิดนี่ปกอาจจะฉีกขาดได้ให้ปิดเอาไว้นะฮะปกหนังสือหมอบีน้ำทิพย์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์ทักทายครับอยากฟังกรรมตามสนองของวงไม้ใช่ไหมครับพี่ต่อบอกว่าดีเจครับสวนทางวงกางเกงครับดีเจนะฮะอ่าฮะแล้วก็พี่ช่างหลงชัยนาทนะครับขอเพลงนี้หน่อยครับส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวจะไปกดดูนะพี่นะส่งลิงก์มาแล้วสำหรับพี่ช่างหลงนะครับสวัสดีปริมบอกว่าทักทายค่ะขอเพลงเทวดาเดินๆแล้วกันนะจ๊ะดีเจได้เลยครับปริมจากดอยสุเทพเป็นสีนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยกันทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะฮะบางคนขอเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตร้องสดอะไรเงี้ยก็ทักมาหรือว่าส่งลิงก์เข้ามาแต่ได้เปิดให้ถูกเวอร์ชันนะบางครั้งทีส่งเพลงมาไม่ได้บอกนักร้องนี่อาจจะเปิดไม่ถูกเนาะให้ถูกเวอร์ชันกันเลยกันนะฮะมาเดี๋ยวรอคุณฟังเซตสองเข้ามาช่วงบ่ายสองส่วนมากบางคนจะเข้ามาบ่ายสองกันนะจะเข้ามาบ่ายสองกันเดี๋ยวเราฟังเซตแรกกันก่อนแล้วกันนะครับบ่ายโมง50นาทีช่วงนี้กับเพลงท้อที่อยากฟังกันนะครับ

ร็อกแท้ดูแลไม่ได้นะครับเพลงนี้เลยเริ่มต้นรายการกันก่อนนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เดี๋ยวรอคุณฟังเข้ามาทักทายอย่างเป็นทางการตอนนี้ไล่ตั้งเพลงในเซตแรกกันก่อนให้คุณฟังส่งมาเดี๋ยววันนี้เตรียมเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับมาข่าวร้ายกับเพลงนี้เลยข่าวร้าย

ตอนสมัยก่อนเพื่อจะชอบถามว่าจะฟังข่าวร้ายหรือข่าวดีก่อนเคยมีคนถามไหมจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายจะฟังข่าวร้ายหรือข่าวดีก่อนแล้วจะว่าเอาข่าวแล้วจะบอกอ่ะข่าวร้ายก่อนเอาข่าวร้ายก็แล้วข่าวดีทีหลังเพื่อนบอกว่าเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันไม่เอาจะฟังข่าวร้ายก่อนเอาข่าวดีก่อนจะฟังข่าวร้ายเถียงกันนะฮะข่าวดีคือวันนี้ครูจะไปประชุมไม่ได้มาสอนพวกเรานะเงี้ยส่วนข่าวร้ายคือเมื่อคู่เมื่อกี้โกหกเงี้ยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคือมันจะพูดดีกันแล้วมันจะบอกว่าอ๋อที่พูดมันโกหกเงี้ยเราบอกว่าฟังข่าวร้ายก่อนก็ไม่ได้นะจะให้พูดข่าวดีตลอดนะฮะงงในสมัยก่อนไงจำได้อยู่นะฮะลุงแป๊ะมาแล้วมาไวฮะลุงแป๊ะนะฮะทักทายดีเจตอนบ่ายครับขอเพลงสองใจเวอร์ชันโคเวอร์แอคโชคชัยโตโต้นะฮะทักทายพี่สุภัทยามบ่ายด้วยนะครับพี่สุภัทเติมครับเติมครับคาเฟ่กาแฟแล้วนะฮะบ้านกาแฟหรอมาแล้วเติมกาแฟแล้วก่อนตาจะปิดนะฮะพี่สุภัทรู้สึกไหมเมื่อวานอยู่บ้านเนี่ยตาไม่ปิดนะเพราะว่าทำกิจกรรมไงเพราะเมื่อวานนี้พี่

ายวันพี่สุภัทรเขารีโนเวทบ้านเนาะปรับปรุงบ้านนะครับก่อสร้างต่างๆเนี่ยฮะไม่ง่วงใช่ไหมเนาะไม่ง่วงพอขับรถปั๊บง่วงเลยพอขับรถปั๊บง่วงทันทีเลยเนี่ยฮะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะคนทำงานออฟฟิศส่วนมากจะง่วงกันเพราะมันนั่งเฉยๆหรือว่าขับรถก็ตามแต่มันจะไม่เหมือนคนที่กรรมกรแบกหามหรือว่าใช้พละกำลังอะไรเงี้ยมันจะไม่ง่วงเนาะมันขยับร่างกายตลอดเวลานะครับบ่ายนี้ไม่จ้าเลยเหรอคะ คุณครูชอบถามนักเรียนก่อนจะประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงหรือหน้าห้องเรียนเหมือนที่เจเล่าเลยค่ะเห็นไหมเธอพวกเธอจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน คุณครูจะบอกข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวดีคือวันนี้คุณครูจะไปประชุมพวกเธอต้องทำงานห้ามเสียงดังส่วนข่าวร้ายคือข่าวร้ายคืออะไรดีข่าวร้ายคือคุณครูจะกลับมาส่องเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับอาเมย์บอกเอาไว้นะพี่สุภัทรบอกว่าวันนี้สองแก้วแล้วครับดีเจโอ้โหพี่สุภัทรนะฮะคนร้องเพลงนี้วงนี้เขาไปอยู่ไหนกันหมดแล้วยังอยู่นะพี่ยังอยู่เนาะดร.คิดยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ทำแบบคืออาจจะรับงานร้องเพลงอย่างพี่ตามผับร้านคาราโอเกะต่างๆนะร้านผับบาร์ร้านเหล้าต่างๆไงนะเออพี่สุภัทรว่าเมื่อเช้าชงกินที่บ้านแล้วครับดีเจตอนบ่ายกินอีกแก้วหนึ่งนะฮะการกินกาแฟนั่นก็ถือว่าเป็นการติดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฮะบางครั้งบางทีนะพี่สุภัทรไม่ต้องกินนะแค่ได้ยินได้กลิ่นก็ตาเปิดนะมันเป็นจิตวิทยานะกาแฟพูดถึงเป็นจิตวิทยาลุงแปะไม่ใช่ลุงแปะลองสิลุงแปะลองชงกาแฟดำสักแก้วเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ลองสูดกลิ่นดูเอามาวางใกล้ๆนะสักพักตาเปิดเลยนะจริงๆนะแค่ได้กลิ่นก็ตาเปิดเหมือนดีเจคุณผู้ฟังดีเจแปลกมากเลยอย่างพัดลมเหมือนกันนะดีเจวินนะไม่ต้องเปิดพัดลมเป่าตัวเองก็ได้แค่เปิดพัดลมให้มันมีเสียงรู้สึกเย็นทันทีเลยมันเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาบางคนนี่เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการทำให้รู้สึกแบบสบายผ่อนคลายนะนะครับอยากฟังสุดที่รักและโทสเปกครับดีเจพี่สุภัทรอยากฟังนะฮะได้เลยพี่เดี๋ยวสักครั้งนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะฮะอ๋อคนร้องเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมฮะคุณต้าตัวคิดเสียชีวิตไปแล้วนะฮะพี่โอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านักร้องนะฮะคุณต้าดร.คิสนะครับเสียชีวิตจากการฆ่าตัวเองตายไปแล้วนะฮะโอ้นะฮะนานแล้วล่ะนะฮะสาเหตุจากปัญหาส่วนตัวนะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้ตามข่าวไงนะโรคเดียวกับพี่โจ้วงพอดอ่าโอเคโอเคเสียชีวิตไปแล้วพี่นักร้องคนนี้นะฮะนะก็เลยว่าหายไปไหนไงเออไม่ได้ตามข่าวจริงก็เลยจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครบางวงอาจจะไม่ใช่อาจจะเขาเรียกไงอาจจะนานไปเราก็ลืมไปแต่ที่จำได้แน่นๆคือพี่โจงพอร์ตอันนั้นคือเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่มอสตาร์ทันด้วยกันละกันนะครับอ่านถูกวันนี้ท่าทันนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับพี่เจขอฟังเพลงความดันทุรังสูงของมาชาวัฒนาพาณิชย์ด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่ธนกรด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้อันนี้แค่กินให้พออิ่มครับทักทายน้องเป๊ปซี่ด้วยวันนี้มากับข้าวอะไรอ่ะโอ้โหจานมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะข้าวกะเพราเหรอฮะน้องเป๊ปซี่กินให้หมดนะครับขอเพลงสาธุหน่อยครับสาธุนี่ของใครนะพี่สาธุเด้อเพลงนั้นใช่ไหมสาธุนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะจัดให้หมดนะครับจัดให้หมดนะฮะเด็กวัยกำลังกินนะครับอาเมย์บอกว่าข่าวร้ายคือวันเสาร์อาทิตย์ได้ไปเรียนแทนวันหยุดเข้าพรรษาคดีเจครูสอนไม่ทันอ๋อเข้าใจนะประมาณนั้นนะฮะสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับวันนี้ส่งมาให้ภาพบรรยากาศที่อู่มาดูด้วยนะฮะสำหรับพี่บอยนะครับเช่นเคยทำงานไปฟังเพลงไปเพลินๆนะพี่นะครับพี่เกมเรซซิ่งเซฮายครับทักทายครับเอารูปบรรยากาศอ่างเก็บน้ำแม่สารมาฝากครับดีเจส่งมาไหนใครไปเที่ยวไหนไปชมบรรยากาศที่ไหนนะครับ ส่งบรรยากาศเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยกันละกันสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่ทวิตกี้นะครับทักทายพี่ชูวิตกี้ด้วยกันละกันครับเซฮายนะจ๊ะพี่ณัฐระยองนครพนมสวัสดีครับขอเพลงยังรักกันอยู่ไหมของกล้วยสแตมวันหลังๆนี้มาเริ่มเข้าสู่เพลงปกติเพลงแปลกไปนะฮะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนครับเปิดรายการเพลงมันๆหน่อยได้ไหมครับรอดีเจวินมานานแล้วรอมานานแล้วใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งหลับสิครับพี่เอาเพลงเบาๆก่อนพี่ช่างหลองชัยนาทสวัสดีครับตาต้องลองนำตัวคิดเสียชีวิตตั้งแต่ปี4-5-6แล้วดีเจเครียดเพราะชีวิตนะฮะปัญหาชีวิตต่างๆนะฮะตามนั่นแหละนะฮะพี่ตามแม่พริกนะฮะขอเพลงคู่เธอของเสกโลโซด้วยกันละกันนะครับ
แล้วก็พี่บอยบอกว่าเอาเพลงโบชาน้ำขุ่นสักเพลงกันละกันฮะได้เลยพี่ที่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับขอเพลงสมซานของพี่เสกเข้ามาด้วยนะครับทักทายเข้ามานะจ๊ะในช่วงเวลานี้เลยนะครับแล้วก็พี่สุภัสบอกว่าอ๋ออัปเดตข่าวเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะผบตรคนใหม่นะครับดีเจรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นที่เป็นไม่ค่อยเป็นประเด็นเหมือนสมัยรัฐบาลเพื่อไทยเลยนะฮะธรรมดาพี่รัฐบาลเสด็จเงินเขายกย้ายเป็นปกติแล้วเพราะทุกองค์ข่าวยกเป็นของเขาหมดแล้วนะฮะ นะฮะอ่ะมาพี่ธนากรส่งลิงก์เพลงมาละนะครับอ่ะมาใครมาถึงแล้วเซย์ฮายกันได้วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่23เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันบ่ายนี้บ่ายของวันพฤหัสก็มีท้องฟ้ามืดบ้างนะฮะเย็นบ้างสลับกันไปเนาะนะอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับ True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยกันละกันครับนะมาแล้วมาเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้กันละกันครับมาแล้วพี่ธนากรส่งลิงก์เพลงมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่นามาครับมาอยากฟังเพลงไหนทักทายกันได้อยากจะให้เจนเล่าเรื่องอะไรก็เสียหายกันได้กันละกันนะครับห้ามหลับแล้วกันบ่ายนี้มาชวนคุยกันได้เลยนะครับเอาเพลงโกดัมมาโกดัมเพลงที่หลายคนนั้นคุ้นเคยนะ

0: เป็นเพลงที่มีเวอร์ชั่นมากที่สุดนะครับในโลกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะเวอร์ไหมว่ามากที่สุดในโลกนี้เวอร์ป่ะโกดัมนะครับคุณฟังหนังสือ YouTube สิดีใจว่าเป็น100เวอร์ชันนะนะเขาทำนะอะคูสติกเวอร์ชันจีนเวอร์ชันร็อกเวอร์ชันไทยเวอร์ชันช้าเวอร์ชันไวเวอร์ชันกีตาร์นะครับมาล้าน8เวอร์ชันนะแหมโกดัมโกขาวนะฮะก็เป็นเพลงที่หลายคนชอบไงนะครับก็เลยถูกใจนะครับโกขาวโกดัมเนาะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้นะครับมีพี่เกมเรซซิ่งวอร์ดี้เจครับส่งภาพบรรยากาศให้ดูแม่สวยมากเลยพี่เกมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำแม่สารนะครับพี่เกมนี่เขาแบบเป็นสายแบบสายชิลสายลุยสายชิลชอบแบบอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะฮะมีท้องฟ้านะครับโปร่งๆนะมีเมฆล่องลอยแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำมีน้ำที่กำลังไหลมาบรรยากาศดีๆนะครับไหนใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาครับอ่างเก็บน้ำแม่สารเหมือนกันครับวันนี้พี่ช่างเบิร์ดก็ส่งภาพมาสวยๆเหมือนกันนะฮะบอกว่าวันนี้อยู่นอกพื้นที่ครับอยู่ที่แม่ทาลำพูนนะครับบรรยากาศดีๆฟ้าใสฟ้าแจ้งมากๆเลยนะฮะนี่นะกำลังทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งบรรยากาศมานะฮะทางต่างจังหวัดในบรรยากาศดีเนาะอากาศสดชื่นวันนี้อากาศทางเชียงใหม่ภาคเหนือดีป่ะฮะเย็นสบายเลยภาคเหนือนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะมีฝนมันก็มีเชิงนะฮะมันจะว่าร้อนก็ไม่ใช่นะฮะผสมผสานกันไปนะครับบอกว่าเมื่อวานขอเพลงเทียนมิมีมาดิจิลืมเปิดนะฮะเดี๋ยวเปิดให้วันนี้กันแล้วกันสำหรับเทียนมิมีนะพี่สุภัทรนะพี่สุภัทรครับอยากฟังเทียนมิมีเวอร์ชันของต้นฉบับหรือจะเอาเวอร์ชันของอนุทินดีฮะพี่สุภัทรว่าเปิดเวอร์ชันอนุทินชันวีรกุลได้ไหมนะฮะไม่ได้พี่เดี๋ยวลิขสิทธิ์ลงนะฮะเห็นมีดราม่าเนี่ยไต้หวันกับจีนนะแหมนะฮะอะไรพี่เฟิร์สวันนี้คุณหนูมาหนกระแสอ๋อมาเหรอแอนลี่มาหนกระแสเหรอเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะช่วยสรุปแล้วกันว่าวันนี้เป็นไงบ้างคุณหนูอะไรนะ5,000,000นั่นนะ55,000,000นั่นนะนะครับพี่จุ๋มสวัสดีครับดีเจวันนี้ระยองฝนตกตั้งแต่เช้าเลยอากาศเย็นสบายนะครับขอเพลงสากลสักเพลงแล้วกันนะครับ Never Say Goodbye นี่ครับ You Never Say Goodbye ล่ะเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับอ่าฮะนะครับพี่ซันเดย์นะฮะสวัสดีครับขอเพลงมนุษย์ค้างคาวของพี่ติชิโดหน่อยครับพี่ซันเดย์พี่ซันเดย์ฟังอยู่จังหวัดไหนเห็นเพิ่งข้อความเพิ่งแชทมาวันแรกหรือเปล่าเห็นมันเด้งขึ้นมานะครับพี่ซันเดย์ฟังอยู่จังหวัดไหนครับพี่ซันพี่โอ๋ณัฐพลวริชัยครับวันนี้เอาเรื่องผีเหมือนเดิมได้ไหมได้เดี๋ยวจะมีให้ฟังเหมือนเดิมเรื่องผีนะฮะเอาแบบเบาๆเนาะไม่ให้มันเวอร์เกินไปเนาะเดี๋ยวคนฟังก็จะเบื่อกันผสมผสานกันไปหลายๆเรื่องนะเรื่องโลกความจริงเรื่องผีบ้างสวัสดีมินนี่ลำปางนะจ๊ะวันนี้มาแล้วจ้าฝากทักทายดื้อกับเต้เลยกันเต้มายังครับเต้มินนี่มาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะดื้ออาจจะยังไม่ตื่นนะมินนะมินนี่อาจจะตื่นมาสวัสดีดีเจวินก่อนแล้วก็ไปนอนต่อคืออรุณสวัสดิ์ป้าบกลาตีเลยนะฮะก้อย122ลาดพร้าวกับทักทายด้วยกันละกันนะฮะ122ขอเพลงเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอของรูดสตาร์นะครับส่งจูนมาอีกละนะจูนกำลังยืนเตะท่าอยู่นะฮะยืนโพสท่าอยู่นะฮะพี่ต้นคุงบอกว่าดีเจครับขอเพลงเย็นๆสักเพลงได้ไหมครับเพลงสากลนะครับHeart Will Go On นะครับเพลงไททานิกนะครับเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะครับไททานิกนะไม่ว่าฟังเพลงโกดัมหน้าจางหลิงเกอร์นะครับลอยมาอีกแล้วดีเจพระเอกซีรีส์เรื่องล่าหยกอ้อนะฮะอาเมนี่ชอบดูซีรีส์ต่างประเทศซีรีส์ล่าหยกนะฮะหลายคนชอบนะฮะมันมีอันนี้เนี่ยอาเมใช่ไหมมันมีอะไรนะมันมีคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ฮะหรือว่าออโซเชียลเขาจะเอาเรื่องมาสรุปให้ฟังคือถ้าเราไม่ได้ดูซีรีส์เต็มๆนะก็ไปดูที่สรุปได้เพื่อนดีเจวินก็ส่งมาให้เหมือนกันนะครับแต่ดีเจวินเป็นคนไม่ได้ตามซีรีส์นะฮะเขาก็เอาเรื่องมาเล่าเรื่องย่อมาสรุปอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นคนที่ชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยนะฮะนะฮะพี่ต้นแอปโฟนสวัสดีครับขอเพลง1เพลงครับวันนี้นะฮะมากันละหลากหลายข้อความทีเดียวนะครับสำหรับใบนี้นะฮะรักที่จ่ายด้วยน้ำตานะครับM your friend เหรอครับเดี๋ยวก็เสิร์ชหาเพลงสักครู่นะครับที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะฮะยายเฟิร์นนะครับกับย่างนำชัยขอเพลงอะไรมาเนี่ยฮะยายเฟิร์นบ้านห้องเป็นไงบ้างยายเฟิร์นอากาศร้อนไหมทางบ้านห้องลำพูนขอ AI มาเหรอ AI เหรอขอเพลงแก้วลืมดงว่ะปะท้อยายเฟิร์นเนี่ยนะเปิงเป็นผีบ้ายายเฟิร์นนะขอเพลงแก้วลืมดงว่ะเพลงนะฮะสวัสดีพี่นาวินซ่าด้วยกันละกันนะฮะทักทายครับพี่วินสวัสดีครับนะฮะพี่วินซ่านะฮะเซฮายช่วงบ่ายนี้ครับนะพี่โอนะพี่ซันเดย์บอกว่าฟังทุกวันเลยครับดีเจอยู่กรุงเทพมหานครครับได้ยินเสียงประกาศดีเจอยู่โซนไหนของเนี่ยพี่ฮะอยู่โซนไหนครับนะทักทายมานะ เป็นดีเจยุค90เนี่ยต้องประกาศชื่อคนฟังทุกคนนะต้องให้ครบนะพี่คำล่าพาเพลินนะฮะฝากหนึ่งเพลงนะฮะ Beautiful Girls นะครับอ๋อชอนคิงสตันนะฮะอันนี้ไงเพลงนี้ไงว่าที่จะเปิดมันก่อนเนี่ยชอนคิงสตันเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่ดิวสัญญาครับกัดหลวงครับคนจริงใจครับปุจจานลองไมครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะไอ้ดิวนะไอ้ดิวกัดหลวงนะครับแล้วก็อะไรนะยายเฟิร์นที่ป่าที่บ้านโฮงบอกว่าแดดร้อนมากดีเจถึงจะบ้าแต่ก็น่ารักยายเฟิร์นนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับแม่เข้ารายการมาเนี่ยมากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: แอนเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อย่าลืมแวะไปนะครับร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับไปเติมเต็มความอร่อยได้ในทุกๆวันเลยนะครับอยากที่จะเติมเต็มความอร่อยเมนูไหนเมนูหมูหมึกกุ้งเมนูปลานะครับหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันร้านจะยาวเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่แยกกลางเวียงนะฮะแยกกลางเวียงเชียงใหม่แยกถนนคนเดินนะฮะและย้ายช่วงโควิดก็เลยย้ายไปแยกหลุยส์สันกำแพงย้ายไปนอกเมืองนู้นเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มสาขาใหม่นะครับที่สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับก็แวะไปทานข้าวอร่อยอร่อยกันได้เลยกันละกันจ้านะครับสวัสดี C2 Inter นะฮะขอเพลงค่ะเพลงอะไร C2 Inter C2 Inter ฟังอยู่ตรงไหนครับฟังอยู่แถวไหนเอ่ยเพลงอะไรบอกมานะฮะทักทายมานะฮะเดี๋ยวจะไล่ดูแชทแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงให้นะทุกเพลงที่ฝากมานะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องผีเรื่องต่างๆนะฮะทักทายพี่เอกสตูนด้วยกันละกันทักทายครับส่งบรรยากาศมาพี่เอกเซลฟี่มาให้ดูนะฮะนี่นะฮะใส่หูฟังฟังเพลงอยู่นะครับทักทายยามบ่ายพระสุริสีส้มด้วยกันละกันครับวันนี้พี่เอกไม่ออกไปข้างนอกเหรอฮะไม่ออกไปนอกเมืองนอกบ้านเหรอนะครับสวัสดีพี่ประกาศิษฐ์ด้วยนะครับบอกว่าแถวบ้านฝนตกก็บ่ายนี้ขอเพลงของดร.คิสอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเพลงอย่าประชดนะครับพี่ประกาศิษฐ์นะครับพี่ประกาศิษฐ์นะฮะ C2 Inter อยู่สมุทรปราการนะครับนะประกาศสุดอยู่ที่อำเภอนาด้วงนะครับทักทายเข้ามานะในช่วงเวลาบ่ายนี้เดี๋ยวจะเป็นขอไล่ตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะช่วงแรกเลยขอเปิดเพลงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับส่งบรรยากาศมาบอกว่าเมื่อกี้บ่ายนี้มีฝนตกด้วยนะครับซีทูบอกว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยค่ะดีเจขาเนี่ยเพลินๆเลยเนาะช่วงเช้าก็ฟังเพลงยาวๆกันไปในระหว่างรอดีเจเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนะครับถ้าไม่ติดธุระที่ไหนดีเจก็จะมาเปิดไมค์คุยคุณผู้ฟังประมาณเนี้ยประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะฮะก็มาทักทายกันได้มาขอเพลงมาคุยข่าวมาทักทายกันได้จะได้ไม่เหงากันนะครับนะทักทายทางแชทอีกถึงข้อความนะครับพี่ออโต้นะครับบอกว่าทักทายครับดีเจวินอยากฟังเพลงของพี่เสกสักเพลงหนึ่งครับเพลงพี่เสกได้ๆครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเพลงพี่เสกนะจ๊ะนะฮะมางั้นเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้ขอเป็นเพลงของหน้ากากนะครับรักเธอให้น้อยลงใช่ไหมเวอร์ชันหน้ากากที่ฝากมานะครับเวอร์ชันหน้ากากนะจ๊ะ

หน้ากากนี่เป็นของ Instinct หรือเปล่าใช่ไหมเสียงของ Instinct ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะเสียงนี้หรือเปล่านะฮะในช่วงที่หน้ากากต้องร้องดังๆเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับอ้าวสาวดื้อตื่นแล้วนะฮะอรุณสวัสดิ์ด้วยกันละกันนะฮะตื่นแล้วทำงานบ้านอยู่ได้ยินนะดีเจแอบลินทานะฮะมินนี่ดื้อหมดบอกว่าตื่นนานแล้วนะฮะทีหลังตื่นปุ๊บจะทักไว้ก่อนเลยทักปั๊บแล้วก็นอนต่อใช่ไหมเต้ยังไม่มานะอาจจะดูชื่ออื่นอยู่ยังไม่เข้ามาฟังนะเต้นะงานเขาเยอะเต้นะครับนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่สมบอกว่าได้ขับรถผ่านแถวๆในส่วนของเส้นคันคลองนะครับเมื่อกี้เจอรถวิวอตกใจนะฮะฟังเพลงไปอย่าตกใจกันแล้วกันนะครับพี่น้ำเหนือบอกว่าดีเจครับวันนี้ขอเพลงสนุกสุขสักเพลง Touch Mahal ของ Paradox ด้วยนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับอัปเดตข่าวที่รถชนพระตายหน่อยได้ไหมฮะตั้งแต่มีข่าวมาห้องนอนสีชมพูมาต่างๆก็เงียบหายไปเลยนะฮะสรุปว่ายังไงเด็กไม่มีความผิดหรือยังไงดีเจขอเช็คสักครู่นึงนะพี่นะว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับข่าวนี้นะครับเนาะอ๋อเป็นสิ่งโลโมโซนิกเหรอฮะโอเคโลโมโซนิกนะฮะไม่ใช่อินสติ้งเนาะโลโมโซนิกนะครับที่พี่ทองบาขอไว้นะครับนะมาทั้งไทยกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงเพราะเพลงก็มากันเยอะมากตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะห้ามขอเพิ่มแล้วนะคิวเต็มแล้วตอนนี้ขอไล่ตั้งเพลงก่อนเพราะว่าจะได้เรียงช้าบ้างไวบ้างให้มันอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่าผสมผสานกันไปเนาะเอาตามที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้นะครับนะเมื่อกี้เปิดด็อกเตอร์คิสไปมีคุณผู้ฟังขอมาอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าอย่าประชดนะฮะงั้นเปิดเพลงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไล่เพลงไปเดี๋ยวหาข่าวมาคุยกันวันนี้เตรียมเรื่องหลอนๆไว้เหมือนกันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับจริงๆเมื่อคืนเล่าไปนะใครที่ฟังกลางคืนจะได้ฟังเมื่อคืนและรอบนึงนะเรื่องเล่าจากนักข่าวอาชญากรรมเรื่องเล่าจากนักข่าวอาชญากรรมนะฮะนักข่าวอาชญากรรมคือนักข่าวที่ต้องไปเจอข่าวยิงกันฆาตกรรมแทงกันตายต่างๆมากมายฆ่าหันศพอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอเรื่องหลอนๆมาหลายเรื่องเหมือนกันวันนี้จะนำเรื่องราวจากนักข่าวอาชญากรรมมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอประสบการณ์อะไรบ้างประสบการณ์เรียลๆแบบไม่ต้องเสริมแต่งนะเดี๋ยวขอช่วงหน้าขอบ่ายหลังบ่ายสามก่อนเดี๋ยวคนฟังทางอุบลจะได้ฟังด้วยตอนนี้อุบลเขาเลื่อนเวลาถ่ายทอดสดเป็นช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาทักทายพร้อมกับทางอุบลด้วยนะครับอย่าประชดนะครับดร.คิดนะครับที่ฝากไว้นะขอตั้งเพลงก่อนเนาะเข้ามากันหลายเพลงเหลือเกินตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับเปิดไม่ทันคุณฟังตั้งคิวยังไม่ทันเลยตอนนี้เอาจริงๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่สวัสดิ์นะตั้งเทปนี่มือหงิกแน่ๆเลยมือหงิกมืองอแน่นะฮะ

ดร์คิสดร์นึกนะฮะนักร้องที่จากไปแล้วเนาะมาเพลงเก่าเพลงใหม่ผสมผสานกันไปครับวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกัน

พราะนะเพลงนี้นะความหมายดีเลยนะครับคนจริงใจนะฮะแถวนี้มีคนจริงใจหรือเปล่านะครับซึ่งหนึ่งเพลงครับจากพี่องค็อกเทลนะครับมีลำไยไหทองคำใช่ไหมครับมีวงอะไรนะปูจานลองไม้นะฮะมีวงพัทลุงด้วยอ่ะมาร้องด้วยกัน4ภาคเลยปูจานนี่เป็นตัวแทนของภาคเหนือลำไยก็ภาคอีสานเนาะวงพัทลุงก็ภาคใต้เนี่ยนะฮะพี่ทูริกี้วันนี้ขอเพลงเพราะๆนะครับให้ฝากกับทีมงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกกันละกันครับดีเจได้เลย

0: ส่งเพลงเข้ามาช่วงเวลานี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับอย่าหาคางต่างๆเนี่ยมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะ
1: อยากเข้าหาตัวไอ้ด้วย
0: ง่วงไหมช่วงนี้ไม่ง่วงนะเดี๋ยวสักครู่จะมีเซตเพลงไวที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวสักครู่จะมีเซตเพลงไวที่คุณผู้ฟังถามมาเนาะเดี๋ยวรอฟังกันละกันบ่าย 2:30 น.นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงต่อก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเนาะเมื่อกี้พี่ธนกรอยากฟังเพลงสาธุใช่ไหมเอเชียเซเว่นนะครับทักทายเข้ามาเดี๋ยวไล่ฟังเพลงเพลินๆกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับ

ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนพุทธนะครับเวลามีอะไรเราก็จะสาธุสาธุไปก่อนอย่างเช่นซื้อหวยอู้สาธุขอให้ถูกหวยเธออะไรเงี้ยนะฮะหรือน้องขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะสาธุอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดของคนศาสนาพุทธเนาะที่เราจะพูดถึงการมองในมุมบวกหรือว่าการให้โชคให้ลาภหรือว่าการทำให้ขอพรอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนฝรั่งไงฮะที่เขาชอบว่าโอ้ my god โอ้ my god อะฮะเห็นปะโอ้ my god โอ้ my god แปลว่าโอ้พระเจ้าไงเพราะว่าเขาเป็นศาสนาคริสต์เขาก็จะถือพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะโอ้พระเจ้าไงแต่เราจะเป็นสาธุไงความหมายเดียวกันโอ้ my god เนี่ยแต่คนถามว่าอะไรโอ้ my god เรื่อยๆนะพระเจ้าโอ้พระเจ้าเนี่ยอะไรก็นึกถึงพระเจ้าไว้ก่อนส่วนคนพูดก็อะไรก็นึกถึงสาธุไว้ก่อนสาธุสาธุอย่างเดียวเวลามันสาธุแล้วมันทำรู้สึกแบบสบายใจอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับนี่คือเพลงของเอเชียเซเว่นแล้วก็ลำไยไหนะฮะลำไยไหปารานะครับสาธุสาธุนะจ๊ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วจะฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นการไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาทั้งเพลงไทยเพลงสากลเดี๋ยวสักครู่จะมีเซตเพลงสากลเพลงจีนด้วยอ่ะเพลงสากลมีเพลงจีนด้วยที่ฝากไว้ 2-3 เพลงเดี๋ยวรอฟังพร้อมๆกันนะครับตอนนี้บ่าย 2:41 ตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเปิดไม่ทันนะจ๊ะคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เคนด้วยกันละกันทักทายครับโอ้โหกำลังจะไปศรีสะเกษนะครับถึงอรันแล้วครับตอนนี้อรันให้อาจจะไปหาช่างสิทธิ์อ๋อสิทธิโชคอยู่นู่นเหรอไปหาช่างสิทธิโชคครับพี่ขอเพลงรีบกับออยเพลงอะไรก็ได้อ่ะได้เดี๋ยวรอฟังนะพี่เนาะฟังกันไปยาวๆกันละกันนะฮะพี่สิทธิโชคอยู่ที่นู่นแล้วเหรอพี่พี่เคนนะครับไอเคนกำลังไปเนอะพี่แบดคอมพานีแวะมาทักทายครับดีเจทักทายนะครับพี่โอเต้พระราม7รายงานตัวครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยขอเพลงโลกกลัวฝนโอเต้วันนี้คนที่ทักมาคนแรกรู้ไหมคือใครเนี่ยนายว่าทำไมฝนตกกับโอเต้ดื้อทักมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะดีเจวินอ่ะขอให้เป็นวันที่สดใสเนี่ยอยู่ดีๆดื้อก็ทักมาขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะทักมาแต่บ่ายโมงครึ่งอ่ะว่าทำไมฝนตกพระราม7หนักมากเลยนะฮะโปเต้บอกคิวเต็มซะงั้นหน่อยมาช้าโปเต้พี่ช่วยสำนึกจากพังงาสวัสดีครับทักทายช่วงเวลาบ่ายสองกว่านะครับอ๋อไม่ใช่ลำไยดีเจดูผิดปลายกนกพรดีเจครับไม่ใช่ลำไยนะฮะเอเชเซเว่นร้องกับปลายกนกพรเสียงเหมือนลำไยเนาะเสียงเหมือนลำไยมากเลยอ่ะเธอนี่ปลายกนกพรร้องนะจ๊ะไม่ใช่ลำไยร้องนะฮะเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ลำไยเนาะปูจานร้องใหม่นะดาวจี้วัสดีครับขอเพลงยินดีที่จะทำนะดีเจดาวจี้มาช้ารอก่อนนะโปเต้ว่าเนี่ยดื้อทำให้ฝนตกอ่ะ

ุนะจ๊ะบ่าย 2:43 นาทีเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันเดี๋ยวจะเปิดไม่ครบไม่ทันกันนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งอยู่ดีใจว่าคิวเพลงมันจะเลย 5:00 แล้วตอนนี้นะฮะถ้าเพิ่มตอนนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้ก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะโปเต้จัมมี่ก็มาแล้วเหมือนกันจัมมี่มาแล้วมาเมื่อกี้ละ

ชิวๆนะครับรักที่ต้องจ่ายด้วยน้ำตาส่งมานะครับแจมมี่ว่าไม่ต้องเล่าขวัญเนอะแจมมี่มาฟังแล้วนะโปเต้แจมมี่แอบมาฟังแล้วดื้อขึ้นมาแล้ววันนี้วันนี้กลายเป็นว่าโปเต้มาช้ากว่าชาวบ้านเขาว่ะมัวแต่หาหวีอยู่สวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีนะครับพักทายนะครับช่วงเวลาพักบ่ายนะจ๊ะมาถึงเพลงของพี่รถสุภรสดีกว่าพี่ก้อยอยากฟังเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอ

นี่คือเพลงที่ขอไปด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอเนี่ยฝากมาก็เปิดให้ฟังเลยกันได้อ่านชื่อเพลงไหมว่าจะเป็นตั้งเพลงอะไรไว้บ้างสำหรับรายนี้นะครับเนาะแหมคราวนี้ข้อความมากันเพียบทีเดียวนะอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะจ๊ะบรรยากาศแบบนี้นี่บริการนั่งฟังเพลงชิวๆกันไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะทำงานไปด้วยเนาะทำงานกันไปฟังเพลงกันไปเดี๋ยวจะให้ฟังบัวช้ำน้ำขุ่นด้วยนะที่ขอเข้ามานะฮะบัวช้ำน้ำขุ่นนะมีเพราะใจจากเจวัฒนาด้วยนะที่ฝากมาในช่วงเวลานี้นะครับเนาะมีของพี่แจ้ด้วยเทวดาเดินดินด้วยพี่ปริมฝากไว้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงเก่านะฮะอยู่กันยาวๆไปช่วงนี้ไม่ต้องรีบไปไหนนะฮะชิวๆกันไปกันแล้วนะระหว่างที่กำลังเดินทางกันไปเนาะมีเพราะใจมี My Heart Will Go On เดี๋ยวมีเพลงจีนให้ฟังหนึ่งเพลงเทียนมิมีกลับมีกระแสร้องเทียนมิมีนะครับมีเทวดาเดินดินนะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงสากลนะฮะ You Never Say Goodbye เคยฟังไหมจำได้ไหมเพลงนั้นไม่ได้ฟังนานมากเนาะ You Never Say Goodbye มี Beautiful Girls นะครับมีเล่นของสูงมี Touch Mahal ของ Paradox นะครับมีความดันทุรังสูง Molly Crew นะครับมีมนุษย์ค้างคาวมีสมสารมีคู่เธอของพิเศษ2เพลงมี Retrospect สุดที่รักนะครับมีชาตรีรักแล้วรักแล้วรอหน่อยมีกล้วยสแตมยังรักกันอยู่ไหมนะครับมีลิปออยล์ด้วยอ่ะมีสนทางด้วยอ่ะที่ฝากมากำตามสนองนะฮะโอ้โห Paper Planes ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยนะฮะที่ขอไว้ตอนนี้คิวเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะจ๊ะน่าจะประมาณ8ล้าน8แสนเพลงนะตัวนี้นะฮะนี่ครับมาต่อดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะทักทายกันเข้ามากันแล้วกันนะฮะทักทายเสียหายเข้ามาส่งบรรยากาศกันเข้ามาอาจจะขับรถขับรากันอยู่อาจจะเดินทางกันอยู่ครับก็เรียกว่าหลากหลายอิริยาบถเนาะนะฮะเสียหายกันได้นะฮะเพลงแอนด้วยนะของพิเศษโลโซนะครับเนาะเปิดฉากปิดฉากอย่างเร้าใจ

บัวช้ำน้ำขุ่นครับเพลงจากพีทวงฟลายครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะต้องยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำมันขุ่นซะหน่อยนะครับมันจะได้ยังไงดีมันจะได้แย่กว่าเดิมนี่หรอ เพลงสมัยก่อนเขาจะชอบใช้เขาเรียกว่าไงนะเป็นสำนวนนี่เนาะบทความอะไรอย่างนี้นะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันมาช้าจังเลยวันนี้นะฮะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับมันต้องตะมือไว้ก่อนนะฮะต้องสต็อปเอาไว้ก่อนนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เพลงครับที่จะเตรียมไว้ประมาณ20เพลงนะฮะที่คุณฟังถามมานะมีเพลงจากนี่เลยนะครับเจี๊ยบวัฒนาที่ขอไว้ตอนนี้เราค้าง20เพลงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเล่าเรื่องราวข่าวสารกันตอนนี้ตั้งเพลงเสร็จละที่คุณฟังถามมาครับพี่สนส่งภาพมากำลังนั่งทำงานออฟฟิศอยู่พร้อมกับเครื่องดื่มกาแฟเติมความสดชื่นให้กับชีวิตในช่วงนี้จะได้ตาเปิดกัน

เป็นเพลงจากสาวเจี๊ยบวัฒนาชื่อเพลงว่าเพราะใจนะใจมันเพราะใจนะฮะสาวไก่ว่าชอบเพลงนี้มากๆเลยใช่ไหมทักทายพี่เอสมาล่านะครับมาล่าภูพิงตลาดสดข้างโรงพยาบาลสัมปะตองรายงานตัวครับดีเจเป็นไงพิงสัมปะตองมืดฝนไหมฮะท้องฟ้ามืดไหมฮะพี่เอสมาล่านะครับเนาะพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับสวัสดีอะไรอ่ะอ๋อพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับเล่าข่าวเรื่องเทียนมิมีกับอนุทินด้วยเขาบอกว่าคนไต้หวันหลายคนไม่พอใจคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไลฟ์ฟังเรื่องดราม่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเปิดเทียนมิมีก่อนเนาะจะได้เข้ากับบรรยากาศ เดี๋ยวจะเข้าเพลงสากลสักหน่อยไหมเดี๋ยวจะเข้าพอดีว่ามีคนฟังขอเพลงเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีเพลงไวด้วยที่ขอมาเดี๋ยวเราฟังพร้อมกันคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยจะลิงก์พร้อมกันช่วงบ่ายสามนะครับเนาะเมื่อกี้อยากฟัง My Heart Will Go On หรอมาไททานิกนะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับมีพี่เล็บบอกว่าดีเจครับวันนี้ลองทักทายลูกค้าคนไต้หวันนะฮะได้แต่ส่งสติ๊กเกอร์โกรธมาแสดงว่าเขาโกรธจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องดราม่าเรื่องนี้กันนะสักครู่กันละกันนะพี่เอสบอกว่านี้แดดจัดเลยฮะที่สัมปะตองโซนใกล้ๆโรงพยาบาลสัมปะตองเนาะแดดแจ่มแจ้งเหรอฮะไปนั่งเรือไททานิกดีกว่าช่วงนี้นะครับ

0: ยอมสองใจเพราะรักเธอนะครับเพียงเพราะจากนี่เป็นเวอร์ชันแอคโชคชัยและก็โตโต้ธนเดชนะครับในเวอร์ชันเจนซีเจนแซดร้องบ้างนะครับตอนนี้ก็สู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินที่ BP Radio อย่างเป็นทางการช่วงเวลาของบ่าย3โมงนะครับปรบมือต้อนรับกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่บ่าย3คุณผู้ฟังทางบุญทริกเข้ามาทักทายกัน1ชั่วโมงนะครับบ่าย3ถึง4โมงเนาะกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีครับ23เนาะเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันบ่ายนี้อ้าวข้างนอกฝนตกว่ะพี่เลิฟเอาตายละตอนนี้ที่แถวๆแยกสนามบินเชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกนะฮะแถวๆหน้ามอชอตกไหมพี่เลิฟตกไหมฮะในจังหวัดไหนมีฝนฟ้าลงมาบ้างฝนมันชอบมาไม่เป็นเวลาเนาะเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ยังคงมีแสงแดดอยู่นะฮะพอเข้าสู่ช่วงบ่ายมาอ่ะฝนหายเฉยเลยนะฮะทักทายทางแชทนะครับที่ไพโรจน์ฟังอยู่ป่ะเมื่อวันพี่ไพโรจน์ทักมาลืมตอบนะฮะพี่ไพโรจน์ออโต้ซาวแม่แจ่มนะไม่รู้อยู่ป่ะแม่แจ่มเป็นไงบ้างครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยช่วงนี้เดี๋ยวจะขอกดดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้ในจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนฟ้ากำลังตกมีหรือเปล่าเอ่ยนะอ๋อตอนนี้มันกระจายนะฮะมันแบบกระจุกกระจิกกันไปฮะทางภาคเหนือตอนนี้จะมีเป็นจุดเป็นจุดไปครับเชียงใหม่ก็มีพะเยาก็มีนะฮะเมืองน่านเมืองแพร่ก็มีนะฮะกระจายกระจายกระจุกกระจุกกันไปส่วนภาคกลางนะครับทางกรุงเทพนี่ก็ตกอยู่นะตอนนี้โซนกรุงเทพมหานครเนี่ยโหตกหนักในโซนของฝั่งของเดี๋ยวเขาดูก่อนนะขอซูมดูก่อนนะพระประแดงนะฮะสำโรงเหนือกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันออกฮะกำลังตกหนักเลยนะฮะนนทบุรีไปหมดเลยในหลายพื้นที่พระประแดงนะฮะลงมาสมุทรปราการบางปูนะฮะนี่บางพลีตกหมดเลยนะครับในโซนของภาคกลางนะครับแล้วก็ยังลังลากไปถึงฉะเชิงเทรานู้นเลยนะครับแล้วก็ลงมาแถวแถวอ่าวไทยที่อ่าวไทยวนมาแถวแถวสมุทรสงครามนะครับนะขึ้นมาราชบุรีนะฮะอันนี้ก็ส่วนภาคกลางนะครับเนาะส่วนทางฝั่งภาคตะวันออกนี่ยังไม่ขึ้นมานะมีฟ้าและฟ้ารองบ้างบางส่วนที่จันทบุรีนะครับหน้าฝนครับยังไม่สามารถบอกอะไรได้สุราษฎร์ธานีทางใต้นุ่นตกอยู่ฮะตัวเมืองสุราษฎร์นะครับหาดใหญ่ก็ตกอยู่เหมือนกันครับนี่คือโซนของภาคใต้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกรุงเทพก็กำลังถล่มเลยวุ่นวายเลยนะยิ่งมันตกช่วงนี้ด้วยนะฮะพี่รับส่งบรรยากาศมานะครับที่หน้ามอชอนะครับกาดหน้ามอก็ฝนโปรยลงมาเหมือนกันนะฮะลงเม็ดมาเหมือนกันนะฮะฝนชอบมาช่วงใกล้เวลาเลิกงานพอดีพี่เลิฟมันชอบมาช่วงเวลาเลิกการเลิกงานพอดีอะรายงานมานะครับมีฝนตกที่ไหนบ้างเอ่ยก็ว่าลาดมะพร้าวก็ตกจ้าดีเจอากาศดีๆใช่ไหมอากาศดีก็อยู่เฉยๆไงก็บอกว่าดีถ้าก้อยบอกว่าต้องเดินทางขับรถนี่ก้อยจะบอกว่าอากาศไม่ดีถ้าคนเดินทางขับรถไปรับเด็กๆที่โรงเรียนไปส่งของนี่จะเดือดร้อนแน่ๆเลยพี่นาวินซ่าบอกว่าแม่แจ่มอ๋อพี่นาวินซ่าอยู่แม่แจ่มเหรอตอนนี้แม่แจ่มมืดๆครับไม่มีแดดครับแต่ฝนก็ไม่ตกนะครับมืดๆมีแดดแต่ฝนก็ไม่ตกเนาะนะฮะวันนี้ไปรับงานที่แม่แจ่มนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับดูบรรยากาศหน่อยสิเนี่ยส่งบรรยากาศมาแค่ครึมๆนะฮะโซนที่อยู่นะครับรายงานมาครับอยู่ตรงไหนของประเทศไทยจะอยู่โซนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับรายงานบรรยากาศเข้ามาอันนี้พี่นาวินซ่าส่งมาแล้วยังครึมๆอยู่อันนี้โซนไหนของแม่แจ่มครับหมู่บ้านอะไรเอ่ยตำบลอำเภออะไรฮะอำเภอแม่แจ่มตำบลอะไรเอ่ยเข้ามาทำงานอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะนะครับกุ๊กไก่เกาหลีบอกว่าดีเจขาเย็นนี้กินไส้ย่างค่ะดีเจขาไส้ย่างโซจูอ๋อจริงเหรอฮะโอ้โหกำลังย่างเลยนะฮะไส้ย่างนะจ๊ะนะฮะกุ๊กไก่ว่าเดี๋ยวเตรียมเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งฟังดีเจวินไปด้วยเดี๋ยวรอฟังเรื่องผีนะฮะบ้านเจียงครับดีเจบ้านเจียงเนาะแม่แจ่มเนาะนะโอเคเลยครับพี่ทักทายมานะครับนะทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับบางพลีฝนกำลังตกค่ะดีเจขาโอ้ดีเลยจ้าฝนตกก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเลิกงานขอให้กลับก่อนเนาะ C2 Inter บอกเอาไว้นะฮะฝนกำลังตกลงมาฝนเทลงมานะฮะพี่นาวินซ่าบอกว่าบ้านเจียงนี่อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเลยนะครับอำเภอแม่แจ่มนะฮะอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่อยู่ในภูเขาฟังฮะล้อมรอบภูเขาอยู่ข้างหลังดอยอินทนนท์ไม่ไกลจากดอยอินทนนท์เท่าไหร่นะฮะอยู่ที่สูงเลยแต่ว่าเป็นหุบเขาล้อมรอบเอาไว้นะฮะแบบสวยงามบรรยากาศดีอำเภอแม่แจ่มนะเป็นอำเภอที่หลายคนชอบไปเที่ยวกันนะฮะมีอะไรอะ ธรรมชาติเนาะมีนาขั้นบันไดอะไรเงี้ยให้ไปดูกันนะหลังดอยอินทนนท์ก็จะมีบรรยากาศสวยๆนะครับกุ๊กไก่ว่าฟังตลอดค่ะนะฟังตลอดไม่หายไปแน่นอนนะฮะช่วงนี้กลับมาเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านเจ้ายาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับช่วงนี้ร้านยำปูม้าจัดยอดทานครบ 1,200 รับไปเลยร่ม1คันนะจัดยำปูม้าส่วนร้านเจ้ายาวนะครับเสิร์ฟความอร่อยทุกวันแจ้งว่าฟังมาจาก DJ วินจะทานลดไปเลย 10% ทั้ง2ร้านครับฝากด้วยกันละกันครับ
1: ดูดวงป่ะ
2: AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วยทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์ลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
3: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
2: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ภาษาโหราศาสตร
4: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
2: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
4: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
2: รวมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่ายทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ทรูครับมหาจักรวาลเบอร์มงคลนะครับใครที่ชอบเบอร์มงคลเบอร์สวยนะฮะสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดิฉันเป็นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดเพลงช้า1เพลงแล้วเรามาฟังเรื่องหลอนกันก่อนไหมก่อนจะเข้าเรื่องดราม่าเนาะขอเปิดเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องเล่าหลอนๆกันวันนี้เข้ารายการมาหลอนเลยนะบ่ายสามโมงนะฮะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพบกับเรื่องราวประสบการณ์ขนหูลุกนะฮะของนักข่าวอาชญากรรมเมื่อคืนเล่ารอบแล้วถ้าใครฟังกลางคืนก็จะได้ยินเราจะรีรันสองรอบในกลางคืนและกลางวันนะครับเพราะว่าแฟนรายการกลางคืนและกลางวันนะคนละส่วนกันจะพาไปเขาเรียกว่าฟังประสบการณ์ของนักข่าวสดนะฮะหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่เขาได้เจอเรื่องหลอนๆกับกรณีฆ่าหันศพคุณผู้ฟังนะฮะเขาเจออะไรและทำไมเขาต้องเจอนะเป็นนักข่าวอาชญากรรมเขาเจอทุกอย่างเลยยิงกันฆาตกรรมแขวนคอเข้าไปหมดเลยแขวนคอในบางครั้งบางทีเนี่ยเชือกยังห้อยตรงเตงเลยนะฮะต้องไปถ่ายภาพต้องไปทำข่าวแต่ภาพที่เราเห็นลงหนังสือพิมพ์ลงทีวีเขาเซ็นเซอร์เอาไว้แต่นักข่าวจริงเห็นหมดเลยแขวนคอลิ้นจุกปากตาถลนยังไงเขาเห็นหมดเลยไอ้เรื่องจริงนะฮะแต่เขาจะมาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาเจอเรื่องหลอนอะไรนะฮะฟังแล้วน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะวันนี้เรื่องหลอนมาไวฮะพอต้องรีบพูดก่อนเดี๋ยวดีเจวินจะเข้าเพลงไวเดี๋ยวพอเข้าเพลงไวปั๊บอารมณ์มันจะไม่ได้ไงพอเข้าเพลงไวปั๊บอารมณ์มันจะไม่ได้แล้วเราต้องเล่าให้ฟังก่อนสักเรื่อง2เรื่องก่อนนะฮะในช่วงเวลาของต้นรายการนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังปกปิดจากหมอบีน้ำทิพย์นะครับที่พี่โออยากฟังนะครับปอปอปกปิดจ้าบอกมืดแป๊บเดียวตกมาเลยครับดีเจพี่นาวินซ่าบอกเอาไว้เขาได้ยินมั้งพี่เขาอาจจะได้ยินดีเจพูดก็ได้นะฮะขนาดอยู่ในร้านไส้ย่างก็ยังฟังคาดีเจโอ้สุดยอดเลยกุ๊กไก่ FC ตัวจริงนะฮะดีเจนี่ต้องบอกว่ายินดีมากๆเลยใครๆหลายๆคนเนี่ยบางคนใส่หูฟังมาด้วยพี่ๆหลายคนถ่ายภาพให้ดูเข้าสวนเข้าไร่ก็ต้องฟังหูฟังไปด้วยกลับมาถึงบ้านถึงห้องก็ต้องเปิดในลำโพงบลูทูธฟังไม่เหงาแน่นอนนะฮะชวนคุยกันหลายๆเรื่องราวนะครับนะหมอบีน้ำทิพย์ครับนี่คือปกปิดฮะปกเปิดปกปิด

พลงจากปีน้ำทิพย์ชื่อเพลงว่าปกปิดปกเปิดนะครับแหมเป็นหนึ่งสาวที่มีความสามารถสำหรับปีน้ำทิพย์นะครับถ้าหลายคนจำได้เมื่อก่อนแสดงละครหลายเรื่องใช่ไหมพี่โอเนาะสงครามนางฟ้าเรื่องอะไรนะเมื่อก่อนช่อง5หลายเรื่องนะพี่เลิฟเนาะเป็นนางแบบและเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบไม่แหกปากเลยนะผู้หญิงบางคนที่แหกปากแหกคอดูเขาเรียกว่าดารายุค90หลายๆคนที่โตมากับวงการหลายคนนี่เขารู้รูปแบบตัวเองนะเขาจะไม่เสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์เจนซีหรือว่าเจนวายปัจจุบันนี้นะครับเขาจะวางตัวดีอย่างบีน้ำทิพย์อะไรเงี้ยเนาะดาราสมัยก่อนนักร้องสมัยก่อนนะฮะไหนยังคงที่จะเป็นหนึ่งคนที่มีผลงานนะครับในวงการพี่สมบูรณ์ดีใจครับฝนตกแดดออกทำไงดีฮะพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับตอนนี้พายุกำลังมาแล้วครับตอนนี้ลมกำลังมาเนี่ยเขาดูหน่อยสิลมกำลังมานี่ส่งบรรยากาศมานะฮะมีเสียงลมนะท้องฟ้าดำระวังปิวนะพี่นะโครงสร้างอาคารที่พี่อยู่มันดูโล่งไปนะพี่มันโล่งไปอ่ะลมก็เลยตีแรงมาหน่อยนึงเป็นหลังคายกสูงนะฮะลมอาจจะเข้ามาแรงไปหน่อยนึงฮะพี่ต้าดีใจครับอย่าลืมเพลงต้าด้วยต้าเริ่มหาแล้วตอนนี้นะฮะต้ารอเพลงต้าแป๊บหนึ่งต้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำตามสนองนะพี่ละวัดใช่ครับเป็นคนสวยคมนิ่งๆสำหรับสาวบีน้ำทิพย์นะฮะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนไม่แหกปากเป็นบางคนโอ้โหแหกปากกันมาทีเดียวนะฮะกูไก่ว่าฟังเพลงตลอดแล้วมีโอป้าแกก็ยุ่งกับงานอยู่อ๋อพี่โอป้ายุ่งอยู่อาจจะไม่ได้คุยด้วยใช่ไหมนะฮะก็ฟังดีเจวินคุยกันไปเรื่อยๆกันละกันจะได้ไม่เหงาเนาะมาเอาเรื่องดราม่าก่อนไหมก่อนจะเข้าเรื่องผีเนาะขอดราม่าเรื่องนี้ก่อนดราม่าเทียนมิมีก่อนมาขอเปิดหนึ่งเพลงเทียนมิมีก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องของดราม่าเรื่องนี้แล้วทำไมจีนคุณฟังทราบไหมว่าจีนกับไต้หวันเขาไม่ถูกกันนะเอ๊ะไต้หวันหรือฮ่องกงนะเหมือนจะทั้ง3ประเทศนะมั้งเนาะเหมือนเขาจะไปถูกกับจีนนะไต้หวันฮ่องกงเขาแยกตัวออกมาเทียนมิมีครับเป็นเพลงที่กลับมามีกระแสอีกรอบหนึ่งเพราะว่านายกอนุทินดันไปร้องเพลงนี้ในประเทศจีน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเทียนมีมีนะครับจุดประเด็นดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไปร้องเพลงเนี่ยเทียนมีมีนะครับในการประชุมนะครับที่ประเทศจีนทั้งเราคิดว่าเฮ้ยก็เพลงจีนไม่ใช่เหรอครับดีเจก็ร้องที่ประเทศจีนก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปนักร้องคนนี้คุณเติ้งลี่จุนนะครับซึ่งเป็นนักร้องในอดีตคนนี้นะครับเป็นนักร้องไต้หวันใช่ไหมเติ้งลี่จุนนะครับนักร้องเขามาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนะเติ้งลี่จุนนะครับมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนักร้องจริงๆเป็นนักร้องเพลงจีนนะชาวไต้หวันเป็นนักร้องเพลงภาษาจีนแต่ว่าเป็นคนไต้หวันนะครับเธอเป็นร้องชื่อดังในยุคนั้นเลยนะครับประมาณ230กลางๆไปปลายยุค90เนี่ยนะฮะเธอมาเสียชีวิตที่โรงแรมที่เชียงใหม่นี่เลยปัจจุบันในโรงแรมเขายังเก็บห้องเอาไว้เป็นที่ระลึกอะไรประมาณนี้ระลึกถึงการเสียชีวิตของเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดดราม่าขึ้นนะฮะอนุทินชาญวีรกุลไปร้องเพลงนี้ในเวทีการประชุมนะครับที่ประเทศจีนครับซึ่งประเทศจีนกับไต้หวันเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะฮะต้นตำกำเนิดจริงๆถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ข่าวที่เขาลงข้อมูลเอาไว้อดีเจแบบอ่านให้ฟังเลยนะฮะว่าทำไมประเทศไต้หวันกับจีนก็ถึงทะเลาะกันและมีปัญหากันนะครับจีนกับไต้หวันนะเป็น2ดินแดนที่มีความตึงเครียดกันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาครับความขัดแย้งกันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตกาลที่ผ่านมานะครับไต้หวันเนี่ยนะฮะคุณฟังฮะเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่บนทะเลไม่อยู่รวมกับประเทศจีนนะครับนะฮะ2พื้นที่นี้ตึงเครียดกันมาตั้งแต่สมัยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่มีชื่อว่า CCP พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนสมัยก่อนปัจจุบันจีนก็ยังปกครองระบบคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะจีนเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์ว่าเขาอะบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศของเขาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลของเขาเป็นเหมือนมณฑลนึงอะคล้ายๆเหมือนเป็นประเทศหนึ่งอะฮะเหมือนประเทศไทยแล้วมีประเทศมีจังหวัดเชียงใหม่มีอุบลมีขอนแก่นโคราชอยู่ภาคใต้มีสุราษฎร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นประเทศเป็นคุณอยู่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันนะฉันเป็นประเทศที่ปกครองคุณอยู่เขาพยายามจะมีการปกครองแบบนี้ตลอดถึงแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่เคยปกครองเกาะไต้หวันหรือว่าไต้หวันมาก่อนเลยก็ตามแต่จีนนะฮะก็ยังคงมองว่าไต้หวันเป็นมณฑลที่มีชื่อว่ามณฑลขบถนะฮะต่อชาติจีนและประกาศว่าจะมีการยึดอำนาจรวมชาตินะไต้หวันนะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับจีนโดยทางการจีนบอกว่าพวกเขาอาจจะใช้วิธีการสันติวิธีหรืออาจจะใช้กำลังทหารเข้ารบก็เป็นได้นะครับทางไต้หวันปัจจุบันเป็นประเทศที่มีรัฐบาลเป็นของตัวเองนะครับมีการเลือกตั้งเป็นของตัวเองไต้หวันมีประชากรประมาณ2ล้านกว่าคนถึง3ล้านรายครับมีผู้นำเมืองในหัวเมืองต่างๆก็เหมือนเป็นประเทศนึงเลยแล้วมีความคิดแตกต่างออกไปเอาง่ายๆถ้าเราคุณฟังนึกไม่ออกถ้าไทยของเราแล้วก็นึกถึงเกาะภูเก็ตใช่ไหมฮะภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกแยกออกมาจากประเทศไทยหมายถึงว่าที่เป็นพื้นที่หลุดออกมาจากไทยใช่ไหมครับเพราะมันต้องข้ามเรือไปใช่ไหมฮะอย่างนั้นแหละฮะฟิวนั้นเลยแต่สมมติว่าภูเก็ตไม่พอใจฉันไม่ได้เป็นประเทศไทยฉันเป็นประเทศภูเก็ตอะไรฟิวนั้นนะฮะแต่ไทยว่าคุณคือประเทศไทยนะประมาณเนี้ยฉันเคยปกครองคุณมาก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะปัจจุบันนี้ภูเก็ตนี่เป็นพื้นที่เอ๊ะภูเก็ตยังเนาะภูเก็ตยังไม่ได้มีการเลือกผู้ราชการเนาะอย่างมีพัทยามั้งเนาะที่มีการเลือกกับกรุงเทพมหานครนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็มีความตึงเครียดเหมือนกับจะมีการแบบพึ่มพึ่มกันอยู่สักพักหนึ่งระหว่างประเทศจีนกับประเทศไต้หวันตลอดเวลาในการที่อนุทินเอาเพลงเนี้ยซึ่งเป็นนักร้องคนไต้หวันเนี่ยไปร้องที่จีนก็ทำให้ผู้นำไต้หวันไม่พอใจล่าสุดนี้นะฮะไต้หวันก็ออกมากล่าวอ้างนะครับแล้วก็มาประณามประเทศไทยนะครับหลินเจียหลงนะฮะเสียใจนะฮะยอมรับจุดยืนจีนหลินเจียหลงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันแสดงความเสียใจที่ประเทศไทยอนุทินชาญวีรกุลนะครับไปร้องเพลงนี้แล้วก็ยอมรับดำเนินการตามจุดยืนของประเทศจีนมองว่าจีนเนี่ยพยายามจะคุกคามไต้หวันตลอดเวลานะครับล้มล้างบ่อนทำลายสถานะการเมืองของไต้หวันในระดับสากลนะฮะก็มันก็ไม่พอใจนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็มีการเรียกว่าโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมานะฮะล่าสุดพี่เลิฟก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนนะครับที่หาลูกค้าที่เป็นคนไต้หวันนะคนไต้หวันก็ไม่พอใจเหมือนกันนะฮะเป็นลูกค้าเขาไม่พอใจเหมือนกันนะฮะขัดแต่ไต้หวันอย่างเดียวส่วนฮ่องกงเป็นเขตปกครองตัวเองพิเศษของจีนนะครับอันนี้พี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะฮะไต้หวันเป็นประชาธิปไตยจีนแดงเป็นสังคมนิยมนะก็ปกครองคนละแบบนะฮะก็เหมือนนี่ไงพี่เหมือนประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฮะก็ต่างกัน
เกาหลีเหนือปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้เป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยเขาก็ไม่ถูกกันนะเกาหลีเหนือกับใต้ก็ไม่ถูกกันนะฮะฟิลนั้นฟิลนั้นนะครับพี่เล่าว่าอนุทินเท่ากับหนูทดลองนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่นำมาฝากผู้ฟังเผื่อหลายคนจะได้รู้นะว่าทำไมนะถึงเป็นลักษณะแบบนี้แย่เลยแย่เลยนะฮะบางครั้งวิธีการเป็นผู้นำในการทำอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งได้เหมือนกันนะความขัดแย้งได้เหมือนกันนะครับนะ

นี่ก็เพลงนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่านิ้วก้อยนะครับเพลงที่ฝากมานะฮะนี่ดารินดาวันที่เจอขาเมื่อกี้คุณพูดข่าวเรื่องไต้หวันใช่ป่ะขอส่งภาพที่เคยไปเที่ยวไต้หวันมาให้ดูนะโอ้โหดารินดานี่อัปเดตตลอดนั้นเรานะดารินดาล่าสุดนี่ส่งภาพมาไปที่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอนุสาวรีย์อะไรฮะดารินดากำลังนั่งอยู่นะฮะแล้วข้างหลังจะเป็นเหมือนกับตึกหรืออาคารสักอย่างสูงๆนะฮะเราก็ไม่เคยไปเนาะนะฮะไต้หวันเขาเรียกว่าตามกระแสใช่ไหมดารินดานะฮะพี่อ้อว่าดีเจครับอ้อรอทั้งเลยนะภาพนี้น่ะดารินดาพี่อ้อว่าภาพนี้อ้อรอมากเลยอ่ะคนใต้ชอบพูดว่าเวลาลูกสาวไปเที่ยวบอกว่าไปอ้อรอมาแล้วแล้วไปอ้อรอไปอ้อรอมาแล้วแล้วสำเนียงได้ไหมไปอ้อรอมาแล้วแล้วใช่ไหมดารินดาอ้อรอนั่นเรานะส่งภาพมานะครับเนาะกู้ไก่วันนี้เจวินขาใช่แล้วฮะกู้ไก่อยู่เกาหลีบอกว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่ไม่ถูกกันนะฮะแต่เกาหลีใต้นี่ชอบคนเขาคนเชียงใหม่ละฮะชอบคนเชียงใหม่เจ้าอย่างนี้ละฮะบอกคนเชียงใหม่น่ารักอย่างละฮะใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อก็คงจะเป็นเพราะว่าคนเชียงใหม่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแหกปากบ้างนะฮะเพราะว่ากู้ไก่ว่าไปอยู่เกาหลีก็มีโอกาสคุยกับคนเกาหลีต่างๆเขาบอกคนทางเหนือจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่อยู่ต่างประเทศมาก็เจอบุคคลหลากหลายใช่ไหมดารินดาพี่เนินส่งภาพมาบอกว่าโดนแมวกัดนะฮะเอ้าเรียบร้อยแล้วฮะพี่เนินพี่โอ้ครับตอนนั้นโดนแมวกัดอ่ะโดนแมวกัดว่ะไปทำอะไรให้มันมาเป็นลิปไปแย่มันสิใช่ไหมมานั้นขอหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละมาจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของนักข่าวอาชญากรรมให้ฟังนะหลังจบเพลงนี้นะประสบการณ์ของนักข่าวอาชญากรรมที่เขาไปเจอเรื่องหลอนๆมานะฮะคุณผู้ฟังจำคดีของเปรี้ยวฆ่าหันศพได้ไหมโอ้โหเป็นคดีดังเลยนะฮะคดีของเปรี้ยวฆ่าหันศพเขาเจออะไร

เพลงนี้ชื่อว่ากรรมตามสนองนะครับการจากวงไม้ไม่ใช่วงไม้วงไม้เนาะวงไม้ขอมานะครับเอาละช่วงนี้บ่าย 3:45 ทีเราได้เวลาที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องหลอนๆกันแล้วล่ะจบเรื่องหลอนจะเข้าเพลงไวกันเนาะพอเปิดเพลงไวมันหลอนมันอาจจะไม่ได้บรรยากาศมันต้องหลอนก่อนแล้วก็เพลงไวสิ วันนี้มีเรื่องเบาๆไม่ยาวมากเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวอาชญากรรมต้องบอกเลยว่าคุณฟังครับปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเนี่ย Facebook มันปิดมันเปิดการมองเห็นอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเนี่ย Facebook สามารถโพสภาพคนตายโพสภาพเลือดใช่มั้ยฮะหรือว่าหมาแมวตายลง Facebook ได้แต่ปัจจุบันนี้เขาปิดกั้นการมองเห็นเขาไม่เห็นดูเพราะมันเป็นภาพที่ร้ายแรงเช่นกันครับนักข่าวแชร์กันก็เหมือนกันเขาต้องเข้าถึงเข้าหาทุกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์บางครั้งที่ไปถึงปั๊บเนี่ยแขนขาขาดคนที่คนทางเลยศพเลยโอ้โหเขาต้องใจแข็งแค่ไหนนะฮะวันนี้มีประสบการณ์ของนักข่าวข่าวสดนะฮะมาเล่าให้ฟังนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันดีกว่าครับขอซาวด์ดนตรีหลอนๆหน่อยมานะฮะมาแล้วซาวด์หลอนก็มาแล้วนะครับคุณผู้ฟังดนตรีนี่นะใส่หูฟังนี่มีหลอนเลยนะเรื่องราวประสบการณ์หลอนเรื่องนี้นะถ่ายทอดออกมาจากคุณนัทนะครับเป็นนักข่าวสาวนะฮะของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเธอเป็นสาวแพร่นะเมืองแพร่แห่ระเบิดนะครับจริงๆแล้วเป็นสาวเจนวายอยู่นะเธอไปทำงานที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดได้เป็น10ปีละนะครับบอกว่าโอ้โหเจอประสบการณ์หลอนๆมากมายโดยเธอเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกจริงๆที่เธอได้มีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้เจอเหตุการณ์ต่างๆนะฮะก็คือเรื่องราวของการประสบอุบัติเหตุก่อนเคยนั่งรถยนต์ของเธอกับน้องชายนะฮะไปธุระแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำคุณผู้ฟังสภาพรถคือพังยับเลยเขาว่ากันว่าคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเคยประสบพบเจอกับเรื่องราวของอุบัติเหตุใหญ่นะฮะจะเป็นคนที่มักจะมีเซนส์มองให้เห็นหรือว่าสัมผัสได้นะครับตามความเชื่อเขาบอกว่าคนที่เกิดใหม่เด็กเกิดใหม่นะฮะอายุขวบ2ขวบ3ขวบมันจะมีช่องโฮลิกครับก็คือช่วงที่สามารถมองเห็นวิญญาณแล้วก็สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้กับ2ที่คนก็คือคนที่ใกล้ตายคนใกล้ตายคนเฒ่าคนแก่ในบ้านของเรานะฮะที่ใกล้ตายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็จะสามารถสื่อสารได้คุณผู้ฟังไม่สังเกตเหรอฮะเวลาคนใกล้ตายอ่ะเขาจะพูดถึงชื่อคนตายที่ตายไปแล้วบางครั้งมาชี้เลยเนี่ยเขามาอยู่ข้างนอกรอนั่นน่ะพูดถึงชื่อใครไม่รู้ซึ่งแต่ละคนที่พูดมานี่คือตายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนที่เคยผ่านความเป็นความตายอย่างเช่นการประสบอุบัติเหตุใหญ่การจมน้ำต่างๆพวกเนี้ยก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่เรื่องราวระหว่างโลกกับวิญญาณมันสื่อสารกันได้นี่ความเชื่อนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เรื่องประสบการณ์คนหัวลุกนะฮะของนักข่าวสดเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้ไปทำคดีใหญ่ไปทำข่าวนะครับนั่นก็คือคดีของเปรี้ยวฆ่าหันศพนั่นเองคุณฟังครับซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปีประมาณปี60-61เนาะตอนนั้นนะก่อนโควิดนะฮะโอ้ข่าวดังเลยเพราะใหญ่เปรี้ยวนี่เธอแบบฆ่าหันศพเลยหันศพเลยแล้วเอาไปฝังใส่กระเป๋าแยกชิ้นส่วนเลยนะฮะเอาหัวใส่ที่นึงนะครับเอาแขนขาใส่ที่นึงนะฮะเธอได้รับคำสั่งจากหัวหน้านะครับให้ไปสัมภาษณ์ตำรวจนะครับที่สถานีตำรวจครับซึ่งรายการรับคำสั่งวันนั้นก็ไปสัมภาษณ์ไปทำรายการไปเป็นนักข่าวนะฮะในช่วงเย็นเลยช่วงโพลเพลเลยช่วง18:00 นทีเดียวกว่าจะถึงสถานีตำรวจนะครับเมื่อไปถึงปั๊บก็มีการตระเตรียมกันไปกับนักข่าวไปกับช่างภาพ1คนก็จะมีช่างภาพที่มีกล้องนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนไปสัมภาษณ์นะเนาะเธอก็ทำหน้าที่ยืนสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ตำรวจก็ยืนคุยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าในช่วงจังหวะที่สัมภาษณ์มีการเดินขึ้นไปบริเวณชั้น3ชั้น4ซึ่งเป็นห้องที่เก็บของกลางนะครับเป็นห้องที่เก็บของกลางนะฮะก็คือเป็นกระเป๋าโอ้โหหลอนมากเลยเป็นกระเป๋านะฮะที่ยังเก็บชิ้นส่วนเหมือนว่าชิ้นส่วนนะเข้าออกไปแล้วมันเป็นแค่กระเป๋าฮะที่เคยเอาใส่ชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ถูกหั่นด้วยมีดนะฮะโอ้โหนะเขายังเก็บไว้อยู่ก็พาตำรวจก็พาขึ้นไปดูบริเวณชั้นบนชั้น3ซึ่งเงียบมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงเลิกงานแล้วไงเลิกงานราชการแล้ว 5-6 โมงเย็นนะฮะพอขึ้นไปบรรยากาศก็เงียบนะฮะแล้วก็ไปยืนสัมภาษณ์กันในห้องที่เก็บของตรงนั้นนะครับซึ่งมีกระเป๋าใบใหญ่วางอยู่ครับสภาพของกระเป๋านั้นยังคงมีร่องรอยคราบน้ำหนองนั้นเลือดน้ำเหลืองนะฮะที่ยังติดอยู่นะครับในกระเป๋าซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดแบบเต็มที่แต่กลิ่นยังคงมีอยู่ครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเก็บกระเป๋าไว้ทำไมไม่ทำลายทิ้งนะฮะก็มีการเอากระเป๋ามาวางไว้แล้วเธอก็ยืนข้างกระเป๋าแล้วก็มีการสัมภาษณ์ตำรวจก็อยู่ตรงข้ามเนาะเอาไมค์ยื่นสัมภาษณ์แล้วนักข่าวก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนักข่าวก็จะซูมเข้ามาไม่ได้มาถ่ายจอหน้านะฮะก็จะซูมเข้ามานะครับจังหวะที่เธอกำลังสัมภาษณ์กำลังพูดคุยต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลัง
เห็นเป็นเงาดำๆอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้หันหลังไปมองเพราะว่ากำลังสัมภาษณ์อยู่ฮะสัมภาษณ์แล้วก็กำลังเขียนสคริปต์กำลังมีการพิมพ์ข้อความสคริปต์ข่าวต่างๆอยู่ก็สัมภาษณ์ตำรวจก็พูดไปเรื่อยๆที่มันน่าแปลกใจคือตำรวจมองไม่เห็นนะครับแต่เธอเห็นเงาสะท้อนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นร่างดำๆยืนอยู่นี่เธอเล่าให้ฟังนะฮะและทีนี้ในช่วงที่กำลังสัมภาษณ์นั้นก็พยายามก้มมองไม่ได้หันไปมองวุบอย่างนี้นะฮะพยายามใช้หางตาเนี่ยมองก้มต่ำลงเพราะว่าไม่ได้มองหันเพราะว่ามีกล้องถ่ายอยู่มันภาพมันจะไม่สวยเนาะเนี่ยเธอเห็นเป็นเท้านะครับสีดำๆคุณฟังฮะเป็นเท้าสีดำๆที่เป็นเท้าเปลือยเท้าเปล่านะฮะเป็นเท้าเปลือยเท้าเปล่าแล้วมีเล็บดำๆนะฮะสภาพคือเหมือนศพที่ถูกไฟไหม้หรือว่าศพที่มีสภาพที่อืดแล้วอะไรเงี้ยมายืนข้างหลังเธอตกใจมากตกใจแล้วแต่ว่ายังไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะยังสัมภาษณ์อยู่ฮะกล้องมันยังถ่ายอยู่ฮะต้องทำงานอยู่ยังหลุดสติหลุดไม่ได้เธอก็ตกใจแต่ทีนี้ตากล้องคนที่ถ่ายมาด้วยกันเห็นแล้วเห็นเหมือนว่าเห็นท่าทีของนักข่าวคนนี้ด้วยความตกใจเขาก็เริ่มสังเกตแล้วสายตากล็อกแล้วเขาก็พยักหน้าหมายถึงว่ารู้แล้วว่าเธอน่าจะมองเห็นอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกใจคือทั้งตากล้องเองแล้วก็ในส่วนของตำรวจมองไม่เห็นที่ว่าร่างดำๆที่ว่าที่อยู่ข้างหลังเธอฮะเออนะฮะก็รีบสัมภาษณ์ให้จบนะฮะรีบสัมภาษณ์จบเสร็จแล้วป้าก็จบรายการก็เก็บข้อกับของนะครับแล้วก็กระเป๋าก็ยันดันเข้าไปเธอหันไปมองข้างหลังนะฮะก็เห็นเป็นร่างดำๆจริงๆนะยืนอยู่ตรงนั้นแต่เป็นร่างดำที่มีแค่ครึ่งเดียวเขาบอกว่ามาแค่ช่วงเท้านะฮะช่วงเท้าบริเวณเท้าข้างล่างที่เหยียบพื้นนะฮะขึ้นมาถึงประมาณสักบริเวณเลยน่องขึ้นมาแล้วก็หายไปบอกว่ารีบวิ่งนะฮะหนียังไวทีนะฮะวิ่งมาข้างล่างทุกคนตกใจพากันวิ่งลงชั้นล่างนะฮะตำรวจก็ตกใจเหมือนกันก็เลยสอบถามว่าเห็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นลักษณะแบบนี้เป็นร่างดำนะฮะยืนอยู่ข้างหลังเธอเลยแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยก็เลยถามตำรวจว่ายังไงไม่เข้าใจคือยังไงตำรวจบอกว่ากระเป๋าชิ้นนี้นะฮะคือกระเป๋าที่เอาเก็บชิ้นส่วนของเขาฆ่าหันศพที่เป็นช่วงขาแล้วเขายัดใส่กระเป๋าใบนี้ครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกทีเดียวแล้วก็ถามว่าทำไมพี่ไม่เอาไปกำจัดทิ้งมันไม่เผาทิ้งล่ะนะฮะก็เลยมีการประชุมกันด่วนเลยและสุดท้ายแล้วก็เอาทำพิธีเอาสายศีลมามัดเอาพระอะไรมาทำพิธีแล้วก็เผานะฮะเผาทิ้งไปแล้วล่าสุดนี้เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เธอบอกว่าเห็นชัดมากจริงๆเท่าที่เห็นอยู่นะฮะเท่าที่เห็นมาเห็นปะเรื่องจริงจะมีแค่นี้นะฮะถ้าเป็นในส่วนของเรื่องเรียวๆของนักข่าวนะฮะมันจะไม่มีการเสริมเติมแต่งใดๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าวิญญาณนี่เข้ามาเขาจะมาร่างสุดท้ายเขามีแค่ขาเขาจะมาแค่ขาเขามีแค่มือเขาจะมาแค่มือนะฮะอันนี้เขามาเห็นแค่นี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณนัทนะครับที่เธอเป็นนักข่าวของข่าวสดลองไปหาฟังได้เธอให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐเอาไว้ในไทยรัฐเอาไว้นะฮะโอ้ถ้าเห็นเรานี่เขาลงรถจะช็อกเหมือนกันเนาะถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆนี่ช็อกแน่ๆนะฮะคือจะวิ่งตั้งแต่ที่สัมภาษณ์แล้วล่ะนะแต่ด้วยสปิริตของนักข่าวฮะเขาต้องทำหน้าที่ให้จบก่อนที่เราจะลารายการจบรายการอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณฟังแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าพี่อู๋เห็นเป็นไงบ้างฮะฟังแล้วหลอนไหมมาให้เห็นใช่นัตตี้ไงนัตตี้ที่เป็นข่าวสดอ่ะก็รู้จักป่ะรู้จักเนาะที่เธอไปเธอทำช่องข่าวสดอ่ะนั่นแหละสาวแป้นะอย่าบอกนะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่เขยลำพูนส่งภาพมาผีมัน2ตัวครับนะฮะนี่เป็นประสบการณ์โคนลุกครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะฮะบางครั้งบางทีเรื่องนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่เกินกว่าจินตนาการถ้าคนไม่เชื่อคนที่ไม่ได้สนใจก็อาจจะมองผ่านไปแต่คนที่เขาสื่อได้วิญญาณได้ต่างๆเขาอาจจะสื่อได้สัมผัสได้พี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์แล้วฟังแล้วเป็นไงบ้างเรื่องนี้ให้กี่กะโหลกดีครับพี่สวัสดิ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องจริงต้องถามพี่สวัสดิ์ก่อนนะพี่สวัสดิ์ครับหลอนหรือไม่หลอนจ๊ะพี่สวัสดิ์ว่าไร้สาระพวกนี้ชอบแต่งเรื่องนะเรื่องจริงนะฮะมันจะมีแค่นี้แหละมีแค่บอกว่ามองเห็นแวบๆจบมันจะไม่มีแบบว่าออกมาหาวิ่งเข้าใส่ทำตาถลนใส่ไม่มีฮะมันก็คือจบแค่นี้มาให้เห็นแล้วคือจบเขาเพราะว่าผีวิญญาณเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับอย่างมากที่สุดก็ทำให้แค่มองเห็นแข้งมองเห็นขามองเห็นตัวมองเห็นเงาอย่างเงี้ยฮะแค่นั้นเองเขาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วแม้กระทั่งจะจับตัวเรายังจับไม่ได้เลยเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องจริงต้องถามพี่สวัสดิ์ก่อนนะพี่สวัสดิ์ครับหลอนหรือไม่หลอนจ้า
พี่สดว่าไร้สาระพวกนี้ชอบแต่งเรื่องนะเรื่องจริงนะฮะมันจะมีแค่นี้แหละมีแค่บอกว่ามองเห็นแวบๆจบมันจะไม่มีแบบว่าอมมาหาวิ่งเข้าใส่ทำตาถลนใส่ไม่มีฮะมันก็คือจบแค่นี้มาเห็นแล้วคือจบเขาเพราะว่าผีวิญญาณเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับอย่างมากที่สุดก็ทำให้แค่มองเห็นแข็งมองเห็น

ก็กลัวคนจะตายนะครับอ่ะหลอนๆนะจ๊ะอ่ะพี่แอมบอกว่าชอบเรื่องนี้นะครับนะประสบการณ์ของลูกเดี๋ยวถ้ามีเรื่องดาจะมาเล่าให้ฟังอีกในช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกล่ำลาเลยแล้วกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นพอดี1ชั่วโมงผ่านไปไวจังเลยขอบคุณ True Tag ด้วยนะครับทางบุญทริกใครใช้ซิม True Tag อยู่ก็อย่าลืมมองหาโปรเบอร์สวยๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Tag ที่บุญทริกได้เลยงั้นล่ำลาทางบุญทริกเลยแล้วกันนะครับออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อนะครับ

ความดันทุลังสูงครับเพลงจากพี่มาช่าวัฒนาพาณิชย์นะจ๊ะแหมเพลงนี้ถูกใจพี่ชายหนุ่มเหลือเกินนะฮะชายหนุ่มมาช่าไม่คิดทันฟังเรื่องผีป่ะทันไหมชายหนุ่มไปอำเภอฮอดมาไปสารเมืองฮอดมานะฮะชายหนุ่มก็ดีใจครับเพลงเท่ามากเลยอะเท่าเหมือนหน้าชายหนุ่มเลยฮะเดี๋ยวจะมีเพลงไวให้เต้นกันเพลงต่อไปนี่นะเดี๋ยวค่อยฟังเรื่องหลอดอีกเนาะเราเปิดเพลงไวก่อนแล้วกันนะฮะช่วงนี้นะขยับอารมณ์ก่อนเดี๋ยวรู้ฟังจะว่วงกันนะฮะสี่โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับได้เวลาเลิกงานกันแล้วนะจ๊ะหลายคนว่าดีใจครับเลิกงานแล้วตอนนี้รถเริ่มติดแล้วหลายพื้นที่นะครับไอ้หนูว่ามาไม่ทันก็ไปเจอลำคาญมาตะขวายเล่าข่าวก็เล่าเรื่องอนุทินเทียนมิมีก็เล่าไปแล้วมาก็ช้านะฮะหน้าก็เท่านะฮะนะครับเดี๋ยวจะลีลาอีกรอบก็แล้วอ่ะมาเพลงต่อไปเดี๋ยวฝากให้พี่เขยลำพูนดีกว่าจริงๆเพลงนี้ใครขอมาเนี่ยเมื่อกี้เพลงนี้ครับพี่เขยชวนพี่เขยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันครับ yeah. เพลงนี้ครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงแดนซ์สักสองสามเพลงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาหลอนกันต่อในช่วงต่อไปนะฮะเบรกอารมณ์หลอนก่อนมา yeah. จะพาไปเที่ยวต่างประเทศ

ไหนใครจำเพลงได้บ้างเอ่ย Never Say Goodbye นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเพลงซีรีส์เนาะมินิเนาะเป็นซีรีส์ Coffee Prince นะครับเมื่อก่อนจะมีเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาเออยุคนั้นแหละนะฮะหลังละครจะจากวงช่อง7ต่อด้วยซีรีส์เกาหลีช่อง7สมัยนั้นนะฮะแหมพี่เขยและคุณวัชชอบมากเพลงนี้นะฮะพี่โอเห็นภาพที่ส่งให้ดูป่ะเมื่อก่อนตอนที่พี่โอจะมาก่อนพี่โอจะมาลดแล่นในวินทีโอก็จะมีพี่เขยลำพูนนั่นแหละที่จะชอบเล่นกับวิเจเวลาคุยข่าวอะไรพี่เขยก็จะส่งรูปมาก็จะเล่นโต้ตอบเหมือนพี่โอเลยพี่โอเป็นพี่โอสองนะฮะ เวลาเล่าข่าวเรื่องปลาก็จะส่งรูปปลามาเรื่องข่าวยิ่งเล่าข่าวญี่ปุ่นก็จะส่งภาพญี่ปุ่นมา จะมีภาพในสต็อกเยอะมากเลยนะฮะ แต่หลังๆมานี่หายไปเพราะว่าโดนดราม่านะฮะ อันนี้รูปที่พี่เนี่ยเห็นไหมที่ส่งให้ดูนั่นนะพี่เขยก็จะมีภาพในสต็อกเยอะพี่โอเวลาเล่าข่าวเรื่องอะไรเขาก็จะมีเรื่องนี้ส่งมาเมื่อกี้เล่าเรื่องผีเขาส่งภาพผีมานะฮะ พี่โอว่าที่เจอครับเก่าแก่มากเพลงนี้ ไม่แก่ ไม่ถึงยังไม่ถึง20ปียังไม่แก่แหมเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับพี่แจ็คว่าที่เจอครับไม่ใช่พี่แจ็คเดอะโกสต์นะฮะคุณแจ็คกันพี่แจ็คว่าที่เจอครับวันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศร้อนมากเลยญี่ปุ่นร้อนระดับภัยพิบัติแล้วนะฮะมีข่าวว่าล่าสุดมีคนป่วยคุณฟังฮะแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยจากอากาศร้อนที่ญี่ปุ่นนะฮะก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะเพราะญี่ปุ่นเขาเองเขาอาจจะไม่เคยเจออากาศร้อนด้วยเนื้อด้วยนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะว่ากันไปขอมาเพลงในยุคเดียวกันนะฮะดีเจครับถ้าเล่าข่าวน้องแนทจะส่งอะไรมาให้มีเขามีรูปแต่เป็นรูปอย่างอื่นนะฮะอุ้ยหมายถึงว่ารูปบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะรูปที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นอ่างจากุชิอย่างเงี้ยพี่หรือว่าซายุริอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาแทนเป็นภาพตัวแทนของข่าวสารก่อนที่พี่หนุ่มมาก็จะมีพี่ทนายก็จะมีพี่แหละนะฮะพี่เขยลำพูนเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีเจชอบเล่นตลอดด้วยสมัยนั้นนะฮะ

โอ้โหเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานนะอะไรใครจำได้บ้างเพลงนี้ Beautiful Girls นะครับ Sean Kingston นะครับนะอ้าวอีกหนึ่งคนนะครับที่ชอบส่งภาพมาให้เข้ากับข่าวก็คือดารินดานะฮะเมื่อกี้พูดถึงไต้หวันส่งภาพที่ถ่ายภาพไปไต้หวันล่าสุดส่งภาพญี่ปุ่นมาอีกแล้วแหมอันนี้ไต้ญี่ปุ่นพี่โอ้ญี่ปุ่นผมว่าอันนี้เป็นภาพหน้าร้อนที่ดารินดาไปเที่ยวมาค่ะเห็นมั้ยเนี่ยดารินดาไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะฮะก็เลยเซลฟี่มาให้ดูนะฮะวันนี้ก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ตามสถานการณ์พอๆกับพี่เขยลำพูนเลยนะฮะ อารมณ์มาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะนี่คือเพลงที่ไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลอีกสักเพลงหนึ่งเมื่อกี้มีคุณฟังถามไว้เป็นเพลงแบบแนวสไตล์แบบเนี้ยแรปเปอร์เดี๋ยวจะเข้าเพลงไทยร็อกกันสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวเขาลดจังหวะให้เบาลงอาจจะมีเรื่องหลอนให้ฟังช่วงท้าย

แก่งชาโดว์กับครับนะต้าคุณรู้จักเพลงนี้ป่ะเคยฟังไหมต้าน่าจะยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะต้าอายุเท่าไหร่อ่ะเกิดปี41 42 43ใช่ป่ะน่าจะยังเด็กน้อยอยู่ตอนนั้นน่ะชอนคิงสตันนะครับมาต่อดีกว่าต่อมีเพลงแร็ปเปอร์1เพลงครับที่ข้าวเปล่าอยากฟังใช่ไหมเมื่อกี้เอออ่ะแร็ปเปอร์มาคนฟังรายการ BP นี่มีทุกเจนทุกแนวนะฮะแต่ก็ต้องเปิดให้ฟังทุกแนวเลยนะฮะมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องข่าวต่างๆกันต่อเนาะมา

0: key.
1: สรรหาเพลงจริงๆนะพี่สรรหาเพลงจริงๆนะฮะพี่เข้าป่าต้มจืดนะอันมาเออันมาเออันมาเอ มามันกันต่อครับช่วงนี้

ร็อกกันนะครับนี่คือเล่นของสูงนะฮะมีเพลงจากพาดอกหนึ่งเพลงที่ฝากไว้เพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะชื่อเพลงว่า Touch Mahal นะฮะเดี๋ยวมีแอนจากสเต็กโลโซครับมาดูข่าวจากติ๊กชิโร่สมชายจรดปลายเท้ามันๆกันหน่อยมีสมสารด้วยไหมมีน็อตไลท์ครูด้วยมีคู่เธอของเสกมีสุธิราชจากเรทโทสเปกครับมีชาตรีด้วยนะฮะมีกรอยสแตมนะฮะเคยวันดีเจครับขอม้าสักตัวได้ไหมฮะขอม้าสักตัว

าดอกในเพลงเขาจะออกในบ้าบ้าบอๆเลยเนาะเพลงก็จะมาแนวสไตล์ไบโพล่าจริงๆอันนี้คือแบบปกตินะเป็นสไตล์ปกติของเด็กเจนซีนะแต่ว่าเขามาก่อนการเฉยเขาจะไม่เหมือนพี่เสกที่เพลงก็จะเสถียรถ้าร็อกก็คือร็อกเลยถ้าพี่เสกโลโซบิ๊กแอดเนาะเพลงก็จะเสถียรคือร็อกคือร็อกไปเลยจะไม่มีแบบขึ้นๆลงๆเหมือนพาราด็อกพาราด็อกนี่ออกแนวสไตล์ไบโพล่าเป็นเหมือนแบบเจนซีมาก่อนการอะ

นี่คือเพลงแอนครับเห็นไหมเพลง90นี่ก็จะเสถียรนะเสถียรหมายว่าถ้าล็อกก็คือล็อกตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะถ้าเป็นไบโพล่าหรือถ้าเป็นเด็กเจนซีนะเพลงเขาเดี๋ยวจะล็อกตรงกลางเดี๋ยวจะแหกปากตรงท้ายไงฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งร้องช้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพุ่งเสียงเขาเรียกว่าไบโพล่าเพลงไบโพล่าเพลงเจนแซดนะมันไม่เสถียรถ้าเป็น90ก็เสถียรถูกใจพี่เนิร์ดนะฮะทักทายพี่ทิศด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยมนุษย์ค้างคาวครับมาโจโจกันช่วงนี้ยามเย็นนะยามเลิกงาน

สมชายสมชายครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสมชายจรดปลายเท้าครับแหมวันนี้เพลงถูกใจหลายๆคนยุค90จัดกันไปนะฮะพี่สนพี่สนแบบพี่เคยส่งอะไรมาส่งพี่เต่าสมชายกับน้องม้ามาอีกแล้ว พี่เคยครับเย็นนี้หวานเจี๊ยบไหมฮะมีเครื่องดื่มชิวๆสบายๆ บางๆไหมสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์นะครับขอเพลงเสียงไม้ของไมโครสักเพลงแล้วกันไหนๆจังหวะมาใช่ไหมฮะแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับพี่แจ็คว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังเกิดมา

มื่อไหร่ยังเพลินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสมสารนะฮะสมสารเมื่อก่อนเพื่อนชอบเพื่อนชอบพูดว่าอะไรยันยานสักอย่างนะฮะยันยานนะฮะอาพี่เคยวันนี้เจอครับเย็นนี้จะทำกับข้าวเหนือฮะจะแป่งน้ำพริกฮาครับดีเจจะทำน้ำพริกปลาร้าเลยครับไปเลี้ยงมิยาบิมิยาบิชอบกินกับข้าวเหนือว่ะชอบกินอาหารเหนือว่ะโอ้นี่กำลังนึ่งผักอยู่นะฮะโถฝักยาวนะฮะมีผักหลายชนิดเลยกำลังนึ่งอยู่นะฮะกับข้าวแรงนี้นะจ๊ะเป็นคนญี่ปุ่นจะได้ชอบกินกับข้าวเหนือว่ะเอาละครับเย็นนี้คุณฟังกินอะไรกันอยู่บอกกล่าวกันได้นะฮะพี่ธงชัยวันนี้เจอครับตอนนี้สิงห์บุรีเหมือนรู้ว่าใกล้เลิกงานนะฮะฝนมาประจำเลยจะได้เปียกกับแน่ๆเลยสงสัยวันนี้นะฮะฝนชอบมาช่วงเย็นใช่ไหมเนาะบางทีกำลังเดินทางกลับบ้านมาและถึงเวลามันมาเองนะฮะอ๋อมาทรมานใช่ไหมฮะเอาทรมานไม่ใช่อะไรอื่นยานนะฮะเหนียงยานทรมานมานานเหนียงยานมานานนี่หรออ่ะส่งมานะครับมาตรงนี้เคลียร์คิวเพลงให้หมดก่อนนะฮะเคลียร์คิวเพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันสักหน่อยนะฮะน้ำพริกฮาครับน้ำพริกฮาน้ำพริกปลาร้าคนเหนือเรียกน้ำพริกฮาครับน้ำพริกตลกอ่ะพี่น้ำพริกฮา

0: งที่ชื่อว่าคู่เธอนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปข่าวตอน5โมงเย็นเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันนะจ๊ะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับอยากฟังเพลงของชาตรีหรอรักแล้วรอหน่อยจริงๆเพลงนี้ขอมาตั้งแต่บ่าย2นะจะได้ฟังเกือบ5โมงเย็นนะโอ้โห
1: รักแล้ว
0: พี่เขยวันนี้เจอครับวันนี้ลูกว่ายน้ำนะครับได้ที่หนึ่งจ้ะแม่ได้ที่หนึ่งว่ายน้ำผลัดฟรีดรายห้าสิบเมตรว่าจะให้รางวัลจะแวะร้านไหนจะแวะร้านไหนจะแวะร้านจะยาววันนี้หรอดีสาขาไหนสาขาไหนพี่เขยลำพูนแม่ได้ที่หนึ่งว่ายน้ำเหรอฮะโอ้โหเอาวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งจะยาวให้พี่จะไปสาขาไหนฮะพี่เอ๋เผยลำพูนฮะจะไปสาขาไหนสาขาแยกหลุยส์กำแพงไหมหรือสาขาใหม่ไปสาขาจะยาวก็ได้สาขาหลักนะแยกหลุยส์กำแพงนะเดี๋ยวแจ้งจะยาวให้นะครับเนาะต้นบอกว่าดีเจครับวันนี้แอฟโฟนบอกว่ากำลังเผาบริสม้าอยู่ครับดีเจนี่กำลังเผาบริสม้าอยู่นะฮะวันนี้จะกินจะทำเมนูกับข้าวเย็นนี้ในใครมีเมนูเย็นนี้บ้างอะไรยังไงบอกกล่าวกันได้ก็แล้วกันนะฮะทำอะไรกินดีครับบีเจครับคุณฟังครับบริสไม้กินทำอะไรกินดีฮะบริสไม้อะเพกานี่ทำกับข้าวอะไรกินดีฮะตอนนี้ต้นกำลังเผาเพกาอยู่

ักแล้วรอหน่อยนะครับนี่คือชาตรีสีชนนะชาตรีเฉยๆนะส่งมานะครับอ้าวนะฮะพี่ต้นบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวจะผัดเพกาผัดบะลิดไม้ใส่หมูนะครับดีเจเพกาสามารถทำอะไรกินได้บ้างคุณฟังมันขมๆนะมันขมๆหน่อยนะผัดบะลิดผัดไม่คิดไม่ออกครับใส่จิ้นส้มหรือหมูสับก็ได้จิ้นส้มก็ใส่ได้หรอฮะคุณฟังเราช่วยดีเจคิดหน่อยสิเพกาสามารถทำกับข้าวอะไรกินได้บ้างเพกานะครับภาษาไทยกลางครับถ้ามีชื่อหนึ่งท้องถิ่นกับพวกเขาเรียกว่าลิ้นฟ้าเนาะลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าโคราชอีสานจะเรียกหมากถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกว่ามะลิดไม้มะลิดไม้หรือลิดไม้มะลิดไม้มะลิ้นไม้อะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นทางภาคใต้ก็เขียนว่าเบโกะจริงหรอเขาเรียกเบโกจริงหรอนะหมากลิ้นช้างหมากลิ้นก้างในไทยใหญ่ใช่ไหมหมากลิ้นช้างหมากลิ้นก้างนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันนะครับสเปกาเขาบอกมีประโยชน์เยอะนะเพกาเป็นพืชถิ่นนะฮะที่มีมาตั้งแต่สมัยเดิมในทวีปเอเชียพบในหลายประเทศนะอินเดียก็มีไทยลาวเขมรพม่ามีหมดเลยนะครับเพกาช่วยหลายอย่างครับแก้ไอขับเสมหะปัญญาระบายแก้ร่อนในเจริญอาหารนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเนาะลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าพี่หนุ่มว่าผัดใส่จิ้นส้มครับจิ้นส้มคือแหนมนะผัดใส่แหนมนะฮะผัดใส่หมูสับก็ได้ได้อยู่นะพี่อ้อยบอกว่าดีใจครับคั่วใส่หมูใส่หน่อกับลัมเนอร์คั่วใส่หมูหรือว่าใส่หน่อใส่หน่อหรือหรอฮะใครไม่เคยกินต้องลองดีใจเคยกินอยู่มันอร่อยดีนะแม่ชอบมาทำเมื่อก่อนนะผัดใส่หมูมันจะมีความขมขมจะหล่อมจะหล่อมหน่อยจะหล่อมจะหล่อมภาษาไทยกลางเรียกอะไรครับจะหล่อมจะหล่อมขมแบบมันล่อมมันแลมหน่อยนะฮะซอยดิบลงทอดกรอบโรยรสดีก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้พี่อ้อยบอกเอาไว้มาแบบนี้พี่ๆเขาแนะนำมาเพกานี่นะบริดไม้นี่นะพักมันทำเสนอเรียกว่าบริดไม้นะฮะพี่เคยวันนี้เจอครับตอนนี้ที่ห้วยทรายฝนตกหนักมากขนาดเลยครับดีเจตอนนี้เนี่ยขอดูคลิปหน่อยซิห้วยทรายกะฝนตกหนักกะเดี๋ยวขอดูหน่อยซินี่โอ้ห้วยทรายนะฮะฝนกำลังลงเลยนะครับสันกำแพงเนาะนะฮะพี่เขยบ้านอยู่ใกล้เสาโทรศัพท์เหรอฮะจะหล่อมภาษาไทยกลางเรียกอะไรครับจะหล่อมจะหล่อมขมแบบมันล่อมมันแลมหน่อยนะฮะซอยดิบลงทอดกรอบโรยรสดีก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้พี่อ้อยบอกเอาไว้มาแบบนี้พี่ๆเขาแนะนำมาเพกานี่นะบริดไม้นี่นะพักมันทำเสนอเรียกว่าบริดไม้นะฮะพี่เขยวันนี้เจอครับตอนนี้ที่ห้วยทรายฝนตกหนักมากขนาดเลยครับดีเจตอนนี้เนี่ยขอดูคลิปหน่อยซิห้วยทรายกะฝนตกหนักกะเดี๋ยวขอดูหน่อยซินี่โอ้ห้วยไซนะฮะ

0: โอ้เลี้ยงนกหลายตัวนะเนี่ยบ้านเลี้ยงนกเลี้ยงนกแก้วนี่นี่ฟังเสียงมีเสียงด้วยนะฮะเสียงนกเสียงนกอีกรอบนึงโอ้เลี้ยงนกหลายตัวนะเนี่ยนะ
1: รักแล้วรอหน่อย
0: รักแล้วรอหน่อยนะฮะ
1: อ
0: มเพียงมินนี่บอกว่าดีเจขาเพกาหรือบริสไม้นี่ไม่ชอบกินเนื้อเจ้ามันขมว่ะวิ่งเก็บผ้ามากำเดียวเพลงอะไรไม่รู้แล้วเถอะกระทะทองแดง
1: รักแล้วรอหน่อย
0: นี่ก็ถือว่าเป็นเมนูอร่อยของหลายคนในเย็นนี้นะครับเนาะนะอยู่ที่ว่าหลายคนจะชอบทำกับข้าวอะไรนะจ๊ะอามิบอกว่าเห็นแม่ชอบผัดใส่หมูสับไม่ก็เอาไปย่างทำเป็นน้ำพริกหนุ่มค่ะดีเจแต่หนูไม่ชอบกินนะมันขมใช่ปะถ้าเด็กจะไม่ชอบดีเจเมื่อก่อนดีเจก็ไม่กินนะแต่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่มันก็อร่อยดีเหมือนกันเด้อในสมัยก่อนตอนเป็นเด็กก็ไม่กินนะฮะพี่ทองบาวดีเจครับที่บ้านถวายหางดงก็เริ่มตกแล้วเหมือนกันนะครับบ้านถวายหางดงนะนี่เริ่มท้องฟ้าเริ่มดำมาแล้วนะฮะไหนจังหวัดไหนฝนตกบ้างบอกกล่าวส่งบรรยากาศมาได้นะครับจะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ฟังกันอยู่ทางเชียงใหม่ที่นี่ด้วยนะครับทางลำพูนด้วยนะจ๊ะพี่ซันเดย์บอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะครับยินดีมากๆเลยพี่นี่พี่เขยลำพูนว่าดีเจครับเสร็จแล้วครับสำหรับเพกาลิ้นฟ้ายาวมากเลยนะเนี่ยขมเป็นยาครับดีเจหวานเป็นลมขมเป็นยาครับมีไข่ต้มด้วยเย็นนี้รอดูเมนูอาหารเย็นนี้ของต้นแอปโฟนนะครับเนาะอีสานเรียกบักลิ้นฟ้าครับพี่เดียวบอกเอาไว้ส่วนมากจะเอามากินเป็นผักเคียงครับดีเจไม่ค่อยเอามาส่วนผสมในอาหารเท่าไหร่ในอีสานใช่ไหมฮะคือจะไม่ได้ประกอบอาหารเนาะจะเอามาแบบทำอาหารเอามาซอยเป็นผักเคียงเฉยๆเนาะแต่ละที่ก็จะมีการเรียกแตกต่างออกไปนะครับเนาะพี่เฟิร์สบอกว่าที่แถวพี่เฟิร์สอยู่นะฮะฝนตกแต่แดดออกด้วยฝนตกแต่แดดออกพร้อมกันนี่หรอนะพี่ซันเดย์อยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะครับฝนตกไหมพี่ฮะโซนนั้นนะครับ

เสียไหมอัมพลลำพูนนะครับอัมพลลำพูนอัมพลลำใหญ่ได้ไหมอัมพลลำพูนเป็นชื่อนามแฝงเขาเนาะส่งมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะตอนนี้ค้างอะไรอีกค้างเพลงสากลหนึ่งเพลงใช่ไหมพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่สุภัทรยังอยู่ไหมครับพี่สุภัทรขอเพลงก็หนึ่งเพลงไม่รู้อยู่เปล่านะน่าจะไปรับเด็กๆอยู่นะฮะเรทโทสเปกนะฮะยังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่สุภัทรกับจอยเกนทำงานอยู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังทักสักเท่าไหร่นะฮะเคลียร์เพลงกันเย็นนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกรอบหนึ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับเนาะยามเย็นมาฝนก็ชอบมาเนาะฝนก็ชอบมาช่วงเย็นๆช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆมาเสียไหมมามีเพลงสากลครับที่ขอไว้You are all I need นะครับเพลงนี้ Molly Crew มาขอเพลงสากลหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะ

แล้วครับนี่คือเพลงสากล1เพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมีใครจำคุณหนูแอลลี่ได้บ้างเอ่ยเมื่อวานนี้ที่มีกรณีดราม่าที่ว่าผู้ชายที่จะมาคบด้วยเนี่ยต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 500,000 จำข่าวได้ป่ะเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันเห็นว่าล่าสุดนี้ไปออกรายการโหนกระแสนี่ใช่มั้ยฮะไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่านางให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างนะฮะคนเราเนาะสปะเนาะสปะแบบว่าอะไรไม่รู้นะฮะเยอะแยะเบ็ดเตล็ดมากมายนะครับคนอะไรนะฮะจะต้องการผู้ชายเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 500,000 นะฮะคุณหนูแอลลี่นะครับกับดราม่าเงินเดือนต่ำกว่า 500,000 ไม่ครบนะฮะเดี๋ยวมาสรุปดราม่าของนางหน่อยเดี๋ยวจะขออ่านแป๊บนึงนะฮะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการโหนกระแสโหนกระสวยเมื่อวานนี้นะครับพี่ทองบาส่งภาพมานะครับบอกดีใจครับตอนนี้ที่บ้านทวายหางดงฝนกำลังตกครับแต่ว่าแดดออกด้วยนี่ส่งภาพไปดูนะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าหลังนะฮะอากาศนี่แปลกๆเนาะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดนะฮะนี่คือหน้าฝนครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวันนี้กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนนะครับเอาไว้นะครับเรื่องของการพยากรณ์นะฮะกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่1ครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักบ้างนะครับต้องหนักมากนะฮะตั้งแต่26ถึง30นี้คุณผู้ฟังครับ26ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับฝนจะตกหนักมากเลยนะออกขนกระแสวันนี้ใช่ไหมพี่คนภูเขาเนาะอยากฟังบาวีเดี๋ยวดีเจจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาว่าไงบ้างสำหรับคุณหนูแอลลี่เนาะมาดูพยากรณ์อากาศก่อนนะจ๊ะนะฮะพี่ทองบาวันดีเจครับนี่ส่งวิดีโอมาให้ดูทำอะไรอยู่ครับพี่ทองบานะฮะนี่แอปโฟนกำลังดื่มข้าวหอมนะฮะโอ้โหนะขี้เหล้าของแท้ครับ แอปโฟนครับอย่าเยอะนะฮะอย่าหวานเจี๊ยบเยอะเกินนะครับนะนี่แอปโฟนกำลังยกข้าวหอมอยู่นะฮะแหมขี้เหล้าคุณภาพพี่มีคนฟังรายการคนหนึ่งนะเขาตั้งชื่อตัวเองว่าขี้เหล้าคุณภาพตลกมากเลยเรื่องจริงเขาตั้งชื่อตัวเองว่าขี้เหล้าคุณภาพจริงๆนะฮะเขาจะมาฟังกลางคืนใน YouTube ช่อง BP นะฮะแต่ทำงานอยู่เกาหลีโน่นนะเป็นขี้เหล้าคุณภาพจงนิยามคำว่าขี้เหล้าคุณภาพในนามของคุณคืออะไรนะฮะถึงเวลากินเหล้าถึงเวลาทำงานถึงเวลากินข้าวเขาเรียกว่าขี้เหล้าคุณภาพนะฮะพี่คนหูเขาดีเจครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้า120ปอนด์ครับ120กิโลกรัมนะครับแอนตาซินจ่ายให้เลยนะครับ 5,000 บาทนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันมวยนะครับถังเช่านะครับตราคอที่ไทยนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรนะที่เป็นสปอนเซอร์มวยอ่ะนะฮะจิวเจิ้นโปรเซิงเจียวหนังนะครับมอบให้ 10,000 บาทครับน้ำหนักช่างได้เมื่อเช้า120กิโลกรัมนะฮะนี่อย่าบูลลี่สิอย่าบูลลี่นางสิเดี๋ยวจะเล่าเรื่องดราม่าให้นางให้ฟังเรื่องของคุณหนูแอลลี่เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งนะฮะที่เขาลงไว้ในโหนกระแสนะฮะ ดูพยากรณ์อากาศก่อนมานะพยากรณ์อากาศนะครับได้มีการลงข้อมูลเอาไว้นะครับ26ถึง30กรกฎนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักครับบางแห่งนะฮะอันเนื่องมาจากว่ามีมรสุมพัดผ่านภาคเหนืออุ้ยภาคเหนือเลยว่ะพี่เขยภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนด้วยนะครับประกอบกับมรสุมที่อยู่ในทะเลอันดามันด้วยนะครับอ่าวไทยด้วยนะฮะจึงจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าตกหนักขึ้นได้ในช่วงของตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปครับในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะโซนภาคเหนือภาคอีสานครับคุณผู้ฟังโอ้โหรอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวของสภาพอากาศช่วงนี้หน้าฝนครับถ้าจะมาก็มาเยอะเลยทำใจอ่ะตกอีกแล้วข้างนอกนะฮะคุณไม่ทันขาดคำข้างนอกตกอีกแล้วกินแดดยังออกอยู่เลยอากาศนะอ่ะมาครั้งเข้าเปิดหนึ่งเพลงเนาะเข้าเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเรื่องดราม่าของคุณหนูแอลลี่นะฮะว่าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะฮะอย่าดราม่ามากนะฮะอย่าบูลลี่เยอะด้วยมาฟังเพลงนี้ก่อนนะครับยังรักกันอยู่ไหมของกล้วยสแตมป์ครับ

0: งนี้จากกล้วยสแตมครับเพลงที่มีชื่อว่ายังรักกันอยู่ไหมฉันเองไม่แน่ใจอันนี้ขอมาจากพี่นัทนั่นเองครับนะมาดูเรื่องดราม่าคุณหนูแอลลี่ก่อนนะครับต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาจะค่อนข้างที่จะซีเรียสมากกับบูลลี่บูลลี่อะไรบ้างเนี่ยก็คือ1กับชุดหน้าตาทรงผมนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีนักแสดงใครนะพี่โอที่เป็นอะไรนะของทีม MTV อ่ะที่เขาโดนปลดนะฮะที่ไปวิจารณ์ LGBT อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะให้เกียรติกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาเราเห็นใครที่เป็นสาวประเภท2นะครับหรือว่าอาจจะรูปร่างหน้าตาแบบไม่โอเคหรือในสายตาของเรานะก็จะมีการเอามาเล่นเอามาแชร์มาเอามาแกล้งกันเหมือนเราสมัยก่อนยุค90ก็จะแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่มั้ยครับก็จะเป็นปมในใจปัจจุบันนี้เขาจะให้ความสำคัญกับในส่วนการบูลลี่มากอย่างกรณีของเธอคนนี้นะครับแอลลี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีการประเด็นดราม่าในออนไลน์มันเริ่มต้นจากการที่เธอเนี่ยไปทำคอนเทนต์ใช่ป่ะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเอ้ยถ้าแบบผู้ชายเธอมีอะไรได้เดือนมากกว่า 500,000 เธอจะไม่คบนะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับประมาณฟีลแบบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลทุกคนก็รู้ว่าเป็นคอนเทนต์อะเนาะนะฮะก็เลยกลายเป็นดราม่าวันนี้ก็เลยไปออกรายการโหนกระแสนะฮะคุณหนูแอลลี่คือใครล่าสุดเคลียร์ประเด็นดราม่านะฮะวันนี้ได้มีการสัมภาษณ์กับคุณกันชัยนะฮะหลายคนอยากจะรู้ว่าเป็นใครนะครับอย่างเช่นวุฒิการศึกษาด้วยเธอพูดความจริงหรือเปล่านะครับเธอเรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆนะฮะแต่ว่าได้ลาออกตอนปี5เนื่องจากเธอมีอาการแพ้นะวัสดุคืออะคริลิกอย่างหนักเธอบอกว่าเคยเรียนแต่ลาออกคือเรียนไม่จบนะฮะคือถ้าเป็นพวกทันตแพทย์ใช่ไหมฮะหรือว่าหมอพวกนี้เขาจะเรียนมากกว่าปกติหน่อยเขาจะไม่เรียนมหาลัยเหมือนกับ4ปีอย่างใครที่เป็นครูวิทยาลัยครูราชภัฏเนี่ยเขาจะเรียน5ปีแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีทั่วไปที่เราเรียนเนาะก็4ปีจบในโรงเรียนก็4ปีนะฮะ5ปีเธอลาออกก่อนเรียนไม่จบนะฮะและงานทันตแพทย์มีการมันเยอะแยะมากมายมันฟุ้งกระจายในการเรียนเธอต้องใช้ใส่ชุด PEE และหน้ากาก N95 ตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเคยแพ้หนักจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินประกอบกับช่วงนั้นธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้ากำลังไปได้ดีสุดท้ายถึงตัดสินใจลาออกนะฮะและไม่ได้วุฒิการศึกษาทันตด้วยเพราะออกมาตอนปี5แต่สำหรับคนที่จบผ่านมา4ปีจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์แต่สำหรับคนที่จบผ่าน4ปีจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์นะฮะประมาณนี้นะครับโดยในหนกระแสกันชัยก็ถามว่านี่ถามพี่ถามตรงๆนั้นเราได้เงินเราได้เงิน 500,000 ต่อเดือนจริงเหรอโหทำไมเยอะจังอันนี้ตอบว่าจริงๆถ้าต่อปีนี่เกินนะเกิน 500,000 นะครับพี่นะฮะไม่พี่ถามว่าเดือนนึงเราได้ 500,000 จริงๆเหรอกันชัยถามนะฮะคือแอลลี่ก็บอกว่าหาได้ต่อเดือนมากกว่า 500,000 มีหลายเท่าจริงนะซึ่งทำให้แอลลี่ยอมรับว่าไม่ทำงานประจำแต่หมายว่าบางเดือนเคยขายของเคยทำรายได้นะเกิน 500,000 เคยมีแต่ว่ารายได้มันไม่แน่ไม่นอนบางเดือนเนี่ยได้เกินบางเดือนได้ไม่ถึงขึ้นอยู่กับกระแสและปัจจัยต่างๆนะครับแต่ถ้าหากถัวเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นหรือมากกว่าเขาบอกว่าบางครั้งบางทีมันก็ขายของได้เยอะอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอันนี้เขาก็สรุปมาให้ฟังว่าแอลลี่ให้การสัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างนะฮะถ้าไปฟังน้ำเสียงของเธอนะเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะน้ำเสียงของเธอก็เป็นคนที่เป็นสาวคอนเทนต์นะอ่ะเนี่ย
1: พอวันนึงเรารู้สึกว่า
0: เนี่ย
1: เราอยากให้มันเติบโตมากขึ้นก็เลยมีแบบว่าคิดว่าจะทำสถาบันเป็นออนไลน์แล้วก็เริ่มมีแบบสถาบันเป็นออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็สอนเป็นสถาบันออนไลน์มาเรื่อยๆจนแบบว่าค่อยๆขยายมาพอมีนักเรียนเยอะขึ้นก็มีไปเช่าห้องประชุม
0: อันนี้ประมาณนี้คือเสียงของเธอนะฮะ
1: ที่ได้ก็ไม่เหมือนกันและ
0: อ๋อมีการสอนด้วย
1: ได้ไม่เหมือนกันเนี่ยเราไม่สามารถย้ายเขามาเรียนกลุ่มได้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เรียน SAT Private จะเป็นนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศหรือเรียนโรงเรียนอินเตอร์
2: เพราะฉะนั้นคนเด็กที่เขาไปสมัครเรียนอ่ะเขาจ่ายเงินเขาเรียนเดียวอ่ะแต่พอเราไปจับเขาไปกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปทำกับเขาส
1: ิคือพี่หนุ่มต้องฟังอธิบายก่อนว่าม
2: ัน
1: มีคนที่โดนจับไปกลุ่มจริงๆไหมหรือจริงๆ
0: นี่ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะว่ากันไปนะคือถ้าฟังจากเสียงก็คือเป็นนักคอนเทนต์ละถ้าจะให้เปรียบนะมันคล้ายๆกรณีของบอสนะฮะจำบอสใช่ไหมฮะที่เขาชักชวนให้ไปทำธุรกิจออนไลน์จะเป็นฟิลนั้นดีเจวินคุณพี่โอรู้ไหมดีเจวินเคยสัมภาษณ์บอสด้วยนะบอสที่โดนจับอ่ะอันนี้หลายคนไม่ทราบใช่ไหมเมื่อก่อนที่ดีเจวินจะจัดรายการที่ BP Radio อย่างเป็นทางการเมื่อก่อนจัดอีกช่องอีกครึ่งนึงเขาโฟนอินมาสัมภาษณ์เมื่อเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วเขาจะพูดแบบแอลลี่เลยนะตอนนี้นะแอดเข้ามาเลยนะฮะสมัครได้เลยนะคะที่บัญชีไลน์อันชินี้ครับเราจะสอนคุณให้ทำคอนเทนต์ออนไลน์นะฮะในการขายของทำ TikTok ทำโซเชียลให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากมายสมัครมากแล้วค่ะตอนนี้ค่ะมาเลยค่ะอะไรเขาจะพูดอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นนักขายออนไลน์ ะจริงๆก็จะเป็นลักษณะของประมาณนี้ชักชวนให้ลงทุนอะไรเงี้ยนะฮะเออประมาณนี้แต่ว่าของแอลลี่มันไม่ถึงขั้นหลอกลวงขนาดนั้นก็คือเหมือนกับให้มาทำธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยเออนะที่อาจจะถึงไม่ขั้นขนาดนั้นแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะถึงขั้นนั้นก็เป็นได้ในอย่างเนาะว่ากันไปนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเฉยๆว่าเออนางเนี่ยไม่ได้จบหมอไม่ได้จบทันตแพทย์เรียนไม่จบออกก่อนนะฮะแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวก็มีรายได้ที่หลากหลายนี่แค่มีแค่นี้เองนะแต่ได้ทำคนที่ลงโซเชียลน่าจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบคนที่ไปบูลลี่ว่าเป็นคนตัวอ้วนตัวใหญ่อะไรเงี้ยไม่สวยเงี้ยนะฮะก็เลยเหมือนกับขับแค้นใจเงี้ยได้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะประมาณนั้นเหมือนกับทับถมกันไปนะฮะก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะฮะแม่พี่มโนวันดีใจครับมากินกับข้าวเย็นนี้ดีกว่าดีเจนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่เดี๋ยวขอดูเมนูของพี่มโนก่อนนะมาใครทำอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรกินบ้างส่งมาให้ดูด้วยกันละกันมีผัดกระเพรานะจ๊ะโอ้มีหน่อไม้ด้วยแกงหน่อด้วยนะฮะมีน้ำพริกด้วยนะจ๊ะอย่างนี้หลายคนเริ่มวันนี้ทำกับข้าวเสร็จไวฮะพี่ทำไมทำกับข้าวเสร็จไวเพราะอะไรเหรอมาในช่วงท้ายรายการอีกสัก 2-3 เพลงมาช่วงท้ายรายการเนาะอีกสักเพลง2เพลงนะครับเนาะกางเกงครับสวนทางนะครับพี่ฝากไว้นะครับ

คลิปเพลงที่มีชื่อว่าสวนทางจากวงกางเกงครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับสวนทางสวนยางนะครับนะที่เชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองเมื่อกี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะฮะเครื่องปั่นไฟหลังอาคาร11โรงพยาบาลนครพิงค์นะฮะก็มีควันออกมานะฮะมีเสียงเตือนภัยดังแต่ว่าควบคุมเพลิงได้ภายในเวลาแค่10นาทีนะก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับเนาะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับฟืนไฟก็ต้องระมัดระวังด้วยนะมีข่าวอะไรบ้างฮะเย็นนี้นะครับอะไรนะครับน้องออมนักศึกษาปี4มหาลัยแม่โจ้นะครับไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรน้องปี4เสียชีวิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาลัยแม่โจ้นะฮะโอ้โหเขาว่ากันว่านักศึกษามหาลัยนะก่อนไม่รู้นะก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของปีสุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆให้เสียชีวิตนะรุ่นดีเจก็มีนะแต่ไม่ใช่มหาลัยนะรุ่นมัธยมศึกษาเมื่อก่อนตอนม.3เนี่ยมันจะมีหลายห้องเนาะ 7-8 ห้องแล้วมันจะมีมันจะมีม.3กับม.6ไงที่เขาจะจบพร้อมเดียวกันเนาะใช่ไหมฮะถ้าใครเรียนปวช.ปวส.ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะและทีนี้มันจะมีนักเรียนชั้นม.6อะไรเงี้ยหรือม.3เนี่ยมันจะตายไม่รู้เป็นอะไรนะฮะชอบเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆนะฮะในช่วงปีสุดท้ายก่อนจะจบการศึกษาอาจจะเป็นความบังเอิญก็เป็นได้เนาะทุกอย่างมันย่อมมีเหตุบังเอิญเสมอหรือเปล่านะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะนะครับตอนนี้นะฮะในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจเจอกลุ่มฝนในหลายพื้นที่ครับส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครมีแถวภาคกลางนะกรุงเทพไม่มีแล้วนะฮะไปมีที่แถวบางปูบางพลีนะครับนะฮะบางปะกงนะฮะอันนี้แล้วก็ในส่วนของทะเลอ่าวไทยตรงกลางกำลังตกอยู่นะครับพนัสนิคมนะฮะบางน้ำเปรี้ยวขึ้นไปทางส่วนของลพบุรีสิงห์บุรีก็มีตกอยู่กระจายปราจีนบุรีนครนายกนะฮะแล้วก็ทางภาคเหนือมีแถวนครสวรรค์พิจิตรนิดนึงนะครับขึ้นมาทางเหนือเลยจะมีโซนของชัยปราการครับเมื่อวานนี้ก็ทราบมาว่าที่อำเภอแม่อายนะฮะโดนพายุถล่มนี่ใช่ไหมฮะมีน้ำป่าไหลหลากนะฮะต้องระมัดระวังด้วยชัยปราการแม่สวยเชียงรายครับนะฮะลงมาเวียงป่าเป้านะฮะแม่ขจานนะฮะก็ตกอยู่เหมือนกันครับรวมถึงโซนอำเภอพร้าวเชียงดาวครับส่วนในตัวเมืองนี่มีประปรายเล็กน้อยไม่ได้ตกเยอะอะไรมากมายนะครับนะอันนี้ก็เป็นอากาศในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับนะพี่เอกท่านังหอมทักทายอันนี้ลูกพี่เหรอครับทักทายพี่เอกท่านังหอมแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับน้องกัปตันนะครับมารายงานตัวบอกว่าขอเพลงมาหน้ามานีสักเพลงก่อนจบรายการนะฮะพ่ออยากฟังนะสิอย่ามาบอกว่าลูกอยากฟังน้องกัปตันอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยนี่พี่บอกว่าดีเจครับคนอ้วนน่ารักเนี่ยนะนี่ส่งภาพให้ดูนะครับอะเย็นนี้หลายๆคนเลิกงานแล้วใช่ไหมครับนะพี่ต่อว่านึกว่าลืมเพลงผมซะแล้วเนี่ยเกือบลืมเหมือนกันพี่คนขอเพลงเยอะมากคุณฟังฮะอันนี้นะที่เปิดมาในเพิ่งจบคิวเพลงเวลานี้นะคุณฟังฮะตั้งแต่บ่ายสองเมื่อกี้ตั้งแต่บ่ายวงสี่ห้าที่เขาเข้ารายการมาเพิ่งหมดตอนเนี้ยคุณฟังคิดดูห้าวงครึ่งอะอยากฟังมาหน้าของพี่ปูหรองั้นเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาปิดท้ายอ๋อเป็นหลานแล้วฮะเป็นหลาน9ขวบแล้วใช่ไหมโอเคพี่เอกไม่มีลูกใช่ไหมตอนนี้มีแฟนอยู่ไหมฮะหรือว่ายังอยู่กับแฟนอยู่ไหมหรือว่าเป็นโสดแล้วตอนนี้ไม่ได้อัปเดตชีวิตมานานแล้วนะฮะมาหน้าของพงศิษย์ล่ะครับงั้นเปิดให้หนึ่งเพลงมาที่พี่เอกท่านังหอมอยากฟังนะครับนะมาหน้ามานีปิติชูใจนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะทันบทเรียนมานะมณีใช่ไหมพี่เอกไอ้จริงดิจิวินไม่ทันนะดิจิวินเป็นรุ่นหลังและรุ่นก้ากับแก้วแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันมีรุ่นใหม่กว่าถ้าใครเป็นคนอายุ30จะทันแบบเรียนก้ากับแก้วตามารถไฟมหาตาใช่ไหมครับรถไฟมหาตาแล้วเป็นยุคตรงกลางแต่ปัจจุบันนี้เป็นเจนใหม่ละโอ้ยลืมเพลงพี่คนภูเขาบาวีเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยบาวีให้หนึ่งเพลงมาพี่เอกว่าอยู่ครับยังไม่โสดฮะนึกว่าโสดแล้วแล้วก็นึกว่าโสดแล้วมาหน้ามณีปิติชูใจนะฮะ

ณมณีปิติชูใจนะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับถูกใจเลยนะฮะมาขออีกหนึ่งเพลงมาบรรยากาศข้างนอกกำลังเย็นเลยนะที่เชียงใหม่นะฮะฝนฟ้าลงมาเบาๆปล่อยๆนะฮะมาคู่ชีวิตจากบ่าววีครับเคลียร์เพลงให้หมดแล้ววันนี้ไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนาะทั่วๆไปเนาะข่าวทั่วๆไปข่าวทั่วไปเล็กน้อยถึงปานกลาง5โมงครึ่งตอนนี้นะครับ5โมง35นาทีนะครับขอมาจากพี่คนภูเขานะฮะที่ปะเหลียนนะ

พอนะครับจากบาวีนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคู่ชีวิตนะมีคู่ชีวิตซึ่งกันและกันนะฮะวันนี้มีแต่เพลงพอที่เสิร์ฟให้ฟังเลยนะฮะแล้วครับเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังกระหน่ำเลยฮะคุณผู้ฟังแถวแยกสนามบินตกหนักตกเยอะเลยนะฮะมืดแบบมองไม่เห็นเลยข้างนอกนะครับโอ้โหนี่แบบอากาศไม่แน่ไม่นอนเนาะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันจะฝนมันจะลอยมาช่วงไหนเมฆมันจะลอยมาช่วงไหนก็ไม่สามารถที่จะระบุได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้นะครับคุณที่ติดตามรับฟังกันรายการวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยวันนี้คุยกันเบาๆเนาะเมื่อวานคุยเรื่องผีเยอะวันนี้คุยกันเบาๆเบาๆก็พอแล้วนะฮะดูในข่าวออนไลน์ก็ไม่มีข่าวอะไรมากมายนะฮะก็จะเป็นเรื่องของอะไรอะเรื่องของข่าวสารการเมืองทั่วไปนะฮะที่เกิดขึ้นอะเนาะนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะทำให้ไม่สบายเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะช่วงเดินทางกลับบ้านแบบนี้ช่วงฝนตกหลายจังหวัดหลายพื้นที่บางที่ก็ยังไม่ตกนะฮะบางที่ก็ตกนะฮะนะครับงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายเลยไหมนอกแล้วรายการเลยนะเดี๋ยวจะกับพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วลากันมายาวๆแล้วนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลือกเบอร์สวยๆเบอร์มงคลเลือกโปรดีๆแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังเลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมกับยำปูม้า7ยอดด้วยกันละกันนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำต้องยำปูม้า7ยอดเท่านั้นนะครับก็ช่วงนี้ทานครบ 1,200 รับไปเลยร่มสวยๆจากยำปูม้า1คันเอาไว้กันฝนกันแดดกันช่วงนี้นะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวเดี๋ยวพี่เขยไปวันอาทิตย์ก็อย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยเดี๋ยวบอกเจ๊ยาวให้นะฮะอย่าลืมเข้าไปทักทายเจ๊ยาวด้วยนะฮะพี่เขยลำพูนพี่เขยจะไปแนะนำถ้าจะไปก็ไปสาขาแหละสาขาเดิมแหละฮะที่แยกหลุยนั่นแหละเพราะว่าเจ๊ยาวจะอยู่ที่สาขานั้นนะครับส่วนสาขาใหม่ที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกทีมงานอีกท่านหนึ่งดูแลอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เจอเจ๊ยาวนะฮะเดี๋ยวจะได้บอกเจ๊ว่าไปทักทายพี่เขยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันก่อนก็มีเจ้าของสถานี14425พี่ล่าก็ไปก็พาแขกไปทานข้าวที่ร้านเจ๊ยาวเหมือนกันที่สาขาแยกหลุยนะฮะนะมีแฟนรายการหลายคนพี่ซินีนาก็ไปบ่อยนะพี่อะไรนะป๋ารานนะครับที่สารพีก็ไปบ่อยเหมือนกันก็หลายท่านที่ติดตามรับฟังอยู่นะครับขอบคุณที่ทักทายมาครับเดี๋ยวเจ๊ขอตัวก่อนนะครับขอตัวเอาหัวไปด้วย เอาหัวไปด้วยป่ะมาต่อให้ตะวันลบเลือนดาวและเดือนลับลาคำที่ว่าฉันรักเธอเดี๋ยวปล่อยเพลงพร้อยๆฟังกันยาวๆเลยนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อนจ้าพักผ่อนพักเสียงกันก่อนหาอะไรทานกันนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเย็นนี้สวัสดีครับพี่คนบอกข่าวว่าปลาเหลียนฝนตกเยอะไหมครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะพี่นะขอเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะฮะอำเภอปลาเหลียนวันนี้ทางภาคใต้นะครับจะมีที่ตะกั่วป่านะครับคุระบุรีเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะพี่นาเออมีแค่โซนนี้นะครับเกาะคอเขานะฮะคุระบุรีนะที่ตกอยู่กันเนี้ยเซตนี้นะตรงนี้แล้วก็จะมีที่เกาะ2นะครับเกาะ2เดี๋ยวดูก่อนนะโซนนี้มันน่าจะเป็นการกระจายปรับปรายไปทั่วพี่เออนะครับทุ่งยาวมันบอกไม่ถูกพี่มันกระจุกกระจิกไปทั่วเออกระจุกไปทั่วนะฮะคงจะต้องอยู่ที่สภาพอากาศในช่วงนั้นเลยนะฮะ

ป๋องณปะเหลียนนะฮะปะเหลียนปะเหลียนนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการของคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะปะเหลียนเนี่ยขึ้นหน้าจอมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่มันจะไปเยอะที่อีกโซนหนึ่งนะครับเนาะตะโหมดนี่นะฮะขึ้นว่าตกเยอะเลยนะฮะตะโหมดตะโหมดอันนี้เป็นรายการทางภาคใต้นะทางพังงานะครับชายหนุ่มส่งภาพมานะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้ฝนตกครับฝนตกเชียงใหม่กำลังตกกระหน่ำเลยจ้าตอนนี้ตกช่วงเลิกงานพอดีนะฮะ

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพลาะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพลาะได้ที่ Facebook BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

าแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio ครับดีเจวินจะทันมาแล้วทักทายยินสาวดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับคืนนี้เจอกันครับคืนนี้คืนพระราชบดีสีส้มนะครับ23เดือนกรกฎนะครับ2569นะครับ23กรกฎาคมวันนี้วันพระราชบดีนะฮะลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยนะครับมาถึงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จบไปกับเพลงจะเลิกกับเขาหรือยังใช่ไหมโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยเมื่อกี้ดูช่อง Work Point อะฮะเมื่อกี้พี่กั๊กเล่าลมเขามาออก Work Point อะเออนะฮะมาฝากเพลงใหม่แล้วก็มาในรายการอันนี้การอะไรอย่างนักร้องข้างกำแพงเหรอเออนะใช่ไหมนักร้องข้างกำแพงอะเออเพิ่งออกการจบไปเมื่อกี้เองนะก่อนหน้าจะเข้ารายการเนี่ยนะฮะเออพี่กั๊กเล่าลมนะฮะมาแล้วก็เปิดบอร์ดเหมือนกันได้หยิบมาเปิดสักเพลงน่าจะดีเหมือนกันนะนะฮะสวัสดีนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรอ่ะคำแคมคำบอมพรูฮันอะไรอ่านว่าอะไรฮะเนี่ยทักทายนะฮะ KAM นะแคมเนี่ยทักทายเคมด้วยกันนะฮะอ่านไม่ออกชื่ออะไรเราชื่ออะไรจ๊ะเซฮายแล้วกันใน YouTube นะฮะข้ามค่ะข้ามหรออะไรอ่านไม่ออกนะฮะสวัสดีสาวบีบีนะจ๊ะบีบียังทำงานอยู่ใช่ไหมยังอยู่ออฟฟิศอยู่นะจ๊ะออกแก้มนะฮะแก้มบุ๋มโปรฮันอะไรก็ว่าอะไรแคมออกแก้มบุ๋มโปรฮันนะฮะนะสวัสดีบีบีด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะบอกว่ายังไม่นอนยังทำงานออฟฟิศอยู่ใช่ไหมฮะพี่บลูสวัสดีจ้าพี่บอกว่าขอเพลงเงาของแองเจิลนะครับพี่ดีเจมาไว้กับหนุ่มอิสราเอลที่กำลังอกหักครับดีเจใครนะอิสราเอลนะทักทายเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับมาคุงมาแล้วเหมือนกันนะฮะมาคุงมาแล้วเหมือนกันทักทายด้วยกันละกันนะแล้วก็พี่ณัฐพงษ์นะฮะองค์ครักษ์นะฮะทักทายรอบดึกอีกรอบครับรอบบ่ายไม่ได้ฟังครับติดงานอ๋อโอเคมาฟังรอบค่ำคืนก็ได้เหมือนกันนะฮะเค็มว่าสั้นอ่านว่าเค็มจริงๆนะก็มาอ่านว่าเค็มจริงๆอ่ะเค็มบุ๋มสวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันละกันนะครับมายังเอ่ยไม่รู้ว่าเข้าไปในห้องพระหรือยังเอ่ยนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีนะฮะเมื่อกี้เข้ามาทักแล้วก็หายไปนะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังมาสักครู่นึงนะครับน่าจะทยอยเข้ามากันยูทูบนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะทยอยเข้ามากันเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนมาในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามานะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับทางบุญทริกเดชอุดมน่าจะรวยครับพี่บุญบางสหารนะครับที่กำลังฟังนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้อยู่นะจ๊ะนะมาทักทายกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอก่อนสักพักน่าจะมากัน

พลงนี้ชื่อว่าเหงาครับงานจากแองเจิลนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายก้อยลาดพร้าวและกันก้อยบอกว่าตอนนี้มันอกหักเลยอ่ะเออก้อยนี่เขาเป็น FC ของ Enjoy June นะครับแต่ล่าสุดทางบริษัทนี่เขาประกาศมาแล้วว่าศิลปินทั้งสองแยกทางกันแล้วจะแยกไปทำศิลปินอิสระแล้วนะครับอุ้ยในนั้นที่เป็น FC นี่ก็เสียใจใช่ไหมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามผลงานสำหรับในส่วนของก้อยลาดพร้าวนะฮะนะครับเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายศิลปินเขาจะเรียกว่าจะมีด้อมเนาะเป็นแฟนด้อมนะฮะหลากหลายนะครับแล้วก็บางคนก็ติดตามเพราะว่าเป็นศิลปินคู่ศิลปินเดียวอะไรเงี้ยหลากหลายมากมายแต่ว่าบางคนนี่ก็อยู่ดีก็แยกทางเลยฉีกสัญญาไม่รู้มีปัญหาภายในองค์กรอะไรกันหรือเปล่านะฮะมีปัญหาภายในกันหรือไม่อย่างไรนะฮะแบบด่วนๆเลยอ่ะไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาอยู่ดีก็แสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างภายในนะไม่เป็นไรก้อยเราติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างภายในนะฮะโปเต้โปเต้มาแล้วนะครับทักทายด้วยกันนะเพลงยุค90นะฮะมาแล้วนะฮะโปเต้กำลังเดินทางใช่ไหมโปเต้กรุงเทพลำปางน่านเชียงใหม่ปทุมโปเต้รอบนี้เดินทางไกลนะฮะพร้อมเดินทางใช่ไหมโปเต้นะฮะค่อยๆกับขี่แล้วกันอาจจะมีบางจังหวัดบางที่นะครับที่มีฝนฟ้าตกลงมานะก้อยเนาะแต่ก็กำลังเสียใจอยู่นะฮะอยากฟังเพลงเหนื่อยไหมของเบิร์ดธงชัยหน่อยครับได้เลยครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์ผมว่าช่วงเวลาช่วงบ่ายเมื่อกี้ไม่ได้เข้ามาฟังก็มาเปิดช่วงกลางคืนเอากันละกันนะฮะได้เลยนะฮะก้อยว่าขอบคุณมากครับที่ปลอบใจขอบคุณมากก้อยที่ยังติดตามกันอยู่นะเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะฮะทุกอย่างจะดีขึ้นในเดี๋ยวนี้นะจ๊ะEnjoy June นะฮะมาคุงมาเท้าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับขอเพลงไม่ใช่ครั้งแรกและเพลงรักแรกรักแรกคบของก้าวเกริกพลแหละเดี๋ยวเราดึกๆเปิดให้ฟังสำหรับมาคุงด้วยนะครับพี่บรูได้ฟังเลยเรียบร้อยสำหรับเพลงเหงาใช่ไหมนะฮะบีบีก็ฟังอยู่นะพี่เอ็มรันวาสีน่าจะมาแล้วฮะพี่เอ็มรันวาสีมาแล้วนะจ๊ะทักทายด้วยนะครับนึกว่าเข้าห้องพระไปแล้วพี่วันนี้มันพระไม่ใช่หรอพี่มีกิจกรรมอะไรไหมฮะหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสำหรับห้องพระมาใครจะหน้าไมค์มาเลยจ้ะถ้ามาก่อนก็ได้ฟังก่อนมา0840456862เมื่อกี้มีพี่ออฟทางหลวงโทรมาใช่ไหมโทรมาสินะครับก้อยว่าขอจริงรักแรกคบของก้าวเกริกพลแหละเดี๋ยวเราดึกๆเปิดให้ฟังสำหรับมาคุงด้วยนะครับพี่บรูได้ฟังเลยเรียบร้อยสำหรับเพลงเหงาใช่ไหมนะฮะบีบีก็ฟังอยู่นะพี่เอ็มรันวาสีน่าจะมาแล้วฮะพี่เอ็มรันวาสีมาแล้วนะจ๊ะทักทายด้วยนะครับนึกว่าเข้าห้องพระไปแล้วพี่วันนี้มันพระไม่ใช่หรอพี่มีกิจกรรมอะไรไหมฮะหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสำหรับห้อง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เย็นนะคะ
0: สวัสดีครับขอเพลงอะไรครับ
1: ฤดูรักของตายชุติมาค่ะ
0: ฤดูรักตายชุติมา
1: แล้วก็ถามเพื่ออะไรของเคลียร์ค่ะ
0: ถามเพื่ออะไรของเคลียร
1: ์ค่ะ
0: โอ้แต่แล้วหลับหรือยังนะ
1: ยังไม่หลับค่ะกินยาแต่มันยังไม่นอนไม่ง่วงนอน
0: ยังไม่ง่วงฤดูรักกับอะไรนะเมื่อกี้ลืมเลย
1: ฤดูรักกับถามเพื่ออะไรของเคลียร
0: ์ถามเพื่ออะไรของเคลียร์เนี่ยได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: สองเพลงนะคะ
0: สองเพลงเดี๋ยวเปิดให้จ้าโอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเสียงหลอนมากเลยนะฮะในวงนี้ก็รายการคุณโอดผีนะฮะและตอนนี้คุณแท็กและคุณเจนก็อยู่ที่บ้านร้างคุณแท็กและคุณเจนจะสัมผัสได้ถึงอะไรติดตามได้ในคนอวดผีเดี๋ยวอันนัตตี้มาแล้วนะฮะมีพี่รัฐสุนิสาในกอไผ่เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงนัตตี้หลอนนิดนึงนะฮะเสียงมีเสน่ห์มากเลยแก้มบุ๋มแก้มโทรศัพท์มาหน้าไมค์สิแก้มบุ๋มอยากคุยด้วยหน้าไมค์ว่างๆโทรหน่อยเดี๋ยวโทรเมาส์มอยหน่อยนะฮะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานหลายคนเป็น FC ติดตามรายการมานานแล้วก็ไม่ได้ฟังนานนะฮะก็เลยมาทักทายกันสักหน่อยในคืนนี้เลยนะครับนะครับนะฮะมาสิก้อยโทรมาหน้าไมค์เลยแล้วก้อยลาดพร้าวโทรมาคุยเรื่อง Enjoy June หน่อยเดี๋ยว FC เขาอยากรู้นะโทรมาเลยเร็วอยากคุยกับก้อยหน้าไมค์โทรมาเลยเร็ว0840456862นะฮะโทรมาเดี๋ยวละเดี๋ยวจะคุยเรื่อง Enjoy June หน่อยเดี๋ยวจะถาม FC ว่าชอบอะไรในตัว2คนนี้ก่อนที่เขาจะลาจากกันไปเร็วๆทิ้งท้ายหน่อยก่อนที่เขาจะลาจากกันไปนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณก้อยเปล่าครับ
2: พี่วินดูได้ไง
0: รู้สิฟังเสียงก็รู้เลยอ่ะผมให้ตั้งรักก้อยหน่อยครับเย้ทำไมเป็นเดี๋ยวบอกคุณฟังก่อน Enjoy June นี่เป็น FC ใช่ไหมเป็นอะไรเป็น FC มานานหรือยัง
2: นานนะคะ
0: หรอ Enjoy June นี่คือเมื่อก่อนเขามีผลงานอะไรบ้างเพลง
2: เพลงก็มีเพลงเดียวนั่นแหละ
0: แต่ว่าเขามาจากนี้ใช่ไหมเขามาจากอะไรนะ Strawberry Cheesecake หรอหรืออะไรนะ
2: ใช่
0: อ๋อคือทั้งสองเลยหรอใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่คนละรุ่นกันจูนจะรุ่นพี่
0: อ่าฮะอ๋อใช่แล้วก็มาจิ้นกันมาเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างงี้
2: แม่นแล้ว
0: แล้วก็ก้อยก็มาเป็นคู่จิ้นเขาอีกรอบนึง
2: อ๋อ
0: แล้วยังไงแล้วสรุปเขาอยู่ดีเขาเลิกกันหรอหรือยังไงไม่รู
2: ้ไม่มันไม่มีวี่แววเลยงานที่ไปนั่นก็เหมือนงานสุดท้ายเลยอะ
0: เอ๊หรือว่าเขาจะเลิกกันแล้วแบบเราแบบเขาต้องการทำงานออกมาให้แบบ FC ไปเจอกันนี่ป่ะ
2: น่าจะใช่แหละ
0: เนาะแต่เขาไม่กล้าบอกเลยเนาะใช่ไหมฮะ
2: เนาะใช่แหละ
0: น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะมันบอกไม่ได้ไงเรื่องพวกเนี้ย
2: ใช่
0: ไม่เป็นไรก็ตามผลงานต่อ
2: ครับ
0: เนาะทุกคนก็เป็นอิสระแล้ว
2: เมื่อไหร่พี่วินจะส่งรูปให้ดู
0: ให้จินตนาการ
2: จะได้โดเนท
0: อ๋อจะโดเนทใช่ไหมฮะโดเนทสัก5 ล้านใช่ไหมฮะ
2: เออเอารูปมาก่อน
0: แต่ก้อยได้ส่งรูปทุกวันนะทั้งรูปเอ็นจอยจูนนะทุกคนเลยนะฮะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวส่งนะให้เป็นหลับฝันดีแล้วกันเนาะจะได้สบายใจนะฮะ
2: ครับผม
0: โอเคครับขอบคุณมากครับก้อย
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก้อยนี่เขาเป็น FC นะครับเป็นคู่จิ้นกับ Enjoy June เป็นสาวสวย2นางที่เขาเป็นคู่จิ้นกันนะฮะนะฮะตายละนะฮะเลิกกันโอ้ดาราศิลปินเขาเลิกกันแล้วก้อยเขาเป็น FC เขาก็เสียใจตามว่าว่า FC ที่เขาชอบเขาเลิกกันอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคู่จิ้นนะฮะมาทักทายคืนนี้นะฮะมา ขอแมวนะฮะพี่โอ้ว่าขอแมว1 ตัว ก้อยเขาเลี้ยงแมวหลายตัวก้อยลาดพร้าวนะครับทักทายไปต้นคุ้งด้วยกันแล้วกันครับทักทายรอบดึกจ้ามานะฮะมาโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกันในเซตแรกนี้นะครับที่ฝากมานะจ๊ะอ่าฮะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดิจุนขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะฤดูรักก็ถามเพื่ออะไรใช่ไหมถามเพื่ออะไรก่อนแล้วกันเนาะถามเพื่ออะไรนะครับที่ขอไว้เมื่อกี้ถามเพื่ออะไรของเคลียร์มาฟังเพลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะวันนี้เป็น

วันพฤหัสบดีสีส้มนะครับใครที่ทำงานอยู่ก็คงจะได้เดี๋ยววันเสาร์ที่พักผ่อนกันนะฮะคุณฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยดิจิวินจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้ดิจิวินอาจจะหายตัวไปช่วงกลางคืนนะฮะอาจจะนะอาจจะและอาจจะหายตัวไปนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีธุระจะแจ้งให้ทราบก่อนเนาะถ้าอาจจะได้ฟังอาจจะได้ฟังช่วงบ่ายแล้วช่วงกลางคืนถ้าหายตัวไปคืออาจจะไปธุระปะปังต่างๆอันนี้แจ้งให้ทราบเนาะแล้วก็วันเสาร์ก็จะหายไปก็คือถ้าสมมติไปธุระจะแจ้งให้ทราบช่วงกลางวันเลยก็คืออาจจะหายไปช่วงกลางวันช่วงบ่ายจะสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็หายไปยาวเลยแล้วมาเจอกันทีวันจันทร์เลยนะอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเนาะอ่ะมา

เดี๋ยวฟังเพลงพ่อกันก่อนนะครับที่หยิบให้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ำคืนนี้นะครับฉันก็ไม่รู้ว่าระหว่างเราคืออะไรเพลงสำหรับคนอกหักนะ

0: ะครับจบไปกับเพลงของของคณะของลีเดียเนาะเพลงที่มีชื่อว่าระหว่างเราคืออะไรฉันก็ไม่รู้ว่าระหว่างเราคืออะไรแค่นี้ใช่ไหมช่วงเย็นเมื่อกี้มีดีเจพูดถึงเรื่องราวของอะไรนะการทำเพกาเนาะการทำเมนูอาหารจากเพกาหรือว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าบริสไม้นะฮะหรือว่าลิ้นมังอะไรนะลิ้นอะไรนะลิ้นอะไรนะลืมชื่อนั่นแหละนะฮะก็วันนี้พี่สนว่าดีเจครับวันนี้ซื้อลาบมาโอ้โหนะฮะวันนี้บริสไม้ไม่เผานะเพกาไม่เผานะเอามากินกับลาบอร่อยมากเลยลาบหมูลาบเลือดนะฮะสุดยอดเลยนะจัดไปพี่สนว่าดีเจครับก่อนรับสายขอ1แก้วครับให้กับ FC BP Radio ทุกคนเลยนะฮะมีสายเข้ามามารับสายก่อนมาเดี๋ยวค่อยค่อยพี่สนกันครับสายก่อนมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเจวี
0: แก้มกำหายไปไหนมาฮะหายจากวงการไปไหนก่อน
1: แก้มทำงานแล้วทีนี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
0: ์จริงที่ทำเป็นอารมณ์อะไรมารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ยังไงเล่ามา
1: ก็แก้มกับแฟนขับรถ6ล้อส่งของแล้วทีนี้ขากลับมาจากส่งของต่างจังหวัดแฟนก็เหมือนสะสมอะค่ะพักผ่อนไม่เพียงพ
0: อ
1: แล้วทีนี้ก็เลยไปชนท้ายรถ10ล้
0: อ
1: ที่จอดอยู่ข้างทางค่ะแล้วทีนี้แก้มก็สาหัสไปเลยค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อตอนวันที่9ต้นเดือนค่ะ
0: โอ้แล้วอะไรบ้างแข้งขาหักหรือยังไงบ้างคะ
1: แก้มแขนขาดค่ะ
0: ฮะ
1: แก้มแขนซ้ายขาดค่ะเชฟิงแล้วก็กระดูกขาดซ้ายใส่เหล็กดามอยู่เพราะกระดูกหักแล้วยังไม่ครบ6เดือนไม่สามารถลงน้ำหนักได้ค่ะ
0: เอ้า
1: เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมากคือเราฟื้นมาแล้วเราไม่มีแขนแล้ววันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้
0: เข้าใจอันกี่เดือนกี่สัปดาห์แล้วฮะกี่ปีแล้วฮะ
1: อันนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อตอนวันที่22มีนาค่ะก็นอนโรงพยาบาล3เดือนค่อนข้างหนักค่ะ
0: หนักมากเลยให้กำลังใจแล้วตอนนี้แขนตรงฝั่งซ้ายหายไปแล้วใช่ไหมครับ
1: หายที่เกิดเหตุเรามีแขนมาให้หมอแต่ว่าหมอไม่สามารถต่อให้เราได้เพราะว่าพวกมูลนิธิไปช้าแล้วเซลล์เรามันตายคาที่อะค่ะ
0: ครับเข้าใจแต่ฝั่งขวาขาอยู่ไหมฮะแข้งขายังอยู
1: ่แขนขวากับขาขวาปกติอยู่ค่ะ
0: แต่แขนซ้ายหายไปขาซ้ายหายไป
1: ค่ะทุกวันนี้หมอก็นัดไปดูแผลที่ขาที่หมอเขาผ่าเนื้อหน้าแข้งเราไปปิดตรงช่วงขาที่เป็นแผลค่ะเพราะว่าเนื้อแก้มหลุดไปเลยช่วงนี้ก็ไปหาหมอตามกำหนดแล้วก็ไปทำกายภาพเพราะว่าขาเราใส่แค่เหล็กตรงหน้าแข้งนะคะมันไม่ได้มีปัญหาตรงข้อก็ยังอยู่ในการดูแลของหมออยู่ค่ะ
0: อ๋อฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยฝั่งขวายังใช้ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: อ๋อครับแล้วการเดินเหินต่างๆก็ต้องใช้อุปกรณ
1: ์มันใช้อุปกรณ์ไม่ได้ค่ะเจวิน
0: เ
1: พราะว่าฝั่งซ้ายช่วงนี้ถ้าเป็นปกติแล้วฝั่งซ้ายมันต้องค้ำฝั่งขวาต้องค้ำฝั่งซ้ายค่ะ
0: เข้าใจ
1: ช่วงนี้ก็ต้องนั่งรถไปก่อนจนกว่าจะครบ6เดือนฝึกเดินลงน้ำหนักหมอถึงจะอนุญาตให้เดินเองได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กำลังใจคร
1: ับตอนนี้ก็ทำกายภาพขยับขาจนกว่าจะครบ6เดือนเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเรารีบค่ะ
0: เข้าใจฮะเข้าใจต้องทำเนาะ
1: ค่ะเข้าใจ
0: แล้วของแฟนตัวเองล่ะฮะ
1: ของแฟนคือแฟนเย็บที่หน้าผาก19เข็มค่ะ
0: มีแค่นั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเขาไม่เป็นไรมากช่วงนี้ก็หนักที่เขาเพราะว่าเขาต้องเป็นขาซ้ายให้เรา
0: เข้าใจ
1: ไปหาหมอทีก็ต้องขึ้นหลังเขาไปเพื่อขึ้นรถอีกทีนึง
0: โอ้นะฮะเข้าใจเลยไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีเดินหน้าต่อเรายังมีอีกหลายคนเนาะที่เขาแบบแย่กว่าเราเยอะเลยนี่ไงดูเห็นไฟไหม้ไหมอันนั้นไปเลยนะไม่ทันทำใจเลยที่เป็นข่าวอ่ะอันนั้นหนักเลยนะ
1: ก็ดูข่าวแต่ว่าก็ดูไม่เยอะเพราะเราก็เจอหนักเหมือนกันก็หดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจวิน
0: ใช่เรายัง
1: ถ้า
0: ครับ
1: ใช่ถ้าไม่เกิดการสูญเสียเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่ยังไงแต่พอเราฟื้นตอนแรกก็ไม่มีแบบกำลังใจที่จะอยู่นะพอเราฟื้นจาก ICU เราเห็นหน้าแม่เห็นคนที่เรารักให้กำลังใจเราก็อยากจะฟื้นตัวให้ไวที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถามว่านอนโรงพยาบาลนานไหมมันมีแน่นอนค่ะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครั
1: เราก็พยายามจะทำให้ตัวเองแบบแข็งแรงที่สุดเพื่อไม่อยากให้นอนเราไม่อยากเป็นอาการนั้นนะคะ
0: เข้าใจเข้าใจครับเป็นกำลังใจให้เนาะ
1: เ
0: รามีชีวิตต่อไปเนาะแล้วก็ยังสุขสนานกับเพื่อนๆได้ให้หายวันหายคืนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับแล้วอ่านชื่อแก้มไม่ถูก
0: เนี่ย
1: อ
0: ่
1: านเค็มนะ
0: เราก็อ่านเป็นเค็มมาไอดีนี้เอาเคยมาใช้ไหมคะหรือไม่ได้ใช้นานแล้ว
1: ก็หาอะไรนะไง
0: ห้าอะไรนะจันทร์ท่าอะไรนะจำได้
1: ค่ะห้าอะไรไหน
0: แล้วเรา
1: ไม่ได้ยิน
0: ไม่จำเสียงเราได้อยู่ด้วยร้องเพลงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็ร้อง
0: เคยร้อง
1: ก็ลงช่องยูอยู่
0: ใช่เคยร้องเพลงจำหน้าได้
1: จำหน้าได้
0: แต่หน้ายังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมหน้าตาฟังเหมือนเดิม
1: ดีแล้วมันไม่โดนหน้าเจวิน
0: ใช
1: ่ขอเพลงนะเนี่ย
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: ออกมาไหมต้องขอเพลงนะ
0: เพลงอะไรเอ่ย
1: ไม่โดนเน็ตได้ฟังเลยป่ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้เลยฮะ
1: เอาเวงเพลงขอเพลงก็ยังเป็นเธอของ Give My Project ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเพลงนี้ดีมากเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเจวิน
0: ขอบคุณมากจากแก้มค่ะให้กำลังใจครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยเอาจริงๆนะช็อกจริงๆนะเนี่ยตกใจจริงๆนะเนี่ยช็อกเลยไอ้ตกใจจริงแก้มเนี่ยเป็นคนนึงที่ติดตามฟัง BP Radio มานานมากในยุคนั้นนะครับหายไปน่าจะไปกี่ปีแล้วโปเต้น่าจะโอ้นานแล้วเนาะนานสัก2ปี3ปีแล้วมั้งตอนนั้นนะครับแล้วก็หายไปเลยจริงๆนะครับแล้วจริงๆมันมีหนักกว่านี้อีกนะน้องหงร้อนหัวให้กำลังใจนะจ๊ะนะครับมีหนักกว่านี้อีกนะมีใครนะเขาแล้วอ่ะมาโปเต้ที่เสียชีวิตเชื่อเลยนะฮะที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆนะฮะอันนั้นเสียชีวิตเลยเสียชีวิตด้วยไม่ได้จะไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันมารู้วิธีเสียชีวิตแต่ของแก้วนี่ประสบอุบัติเหตุให้กำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะหายค่อยๆดีขึ้นอย่างน้อยเรามีชีวิตต่อไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้เราต้องให้เรื่องจัดเองให้มากๆโรคพวกนี้เราเป็นแล้วมันซึมเศร้ามันทำให้เรารู้สึกท้อแท้แย่เสียใจนะครับแต่เวลาเราเห็นคนที่แย่กว่าเนาะแล้วเห็นตัวเองค่อยๆพัฒนาขึ้นนะฮะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเราจะสู้ต่อไปนะกับอนาคตเนาะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยกันละกันนะครับนะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะจ๊ะเอาละนะฮะพี่สนว่าให้กำลังใจน้องแก้มด้วยละกันนะครับบอกว่าน่าสงสารมากๆเลยนะฮะให้กำลังใจมีข้อความมาเยอะเลยในไลน์นะครับเพียงบอกว่าสู้ๆนะจ๊ะนะสู้ๆนะอันนี้ในไลน์นะครับที่ฟังทางวิทยุนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายคนเลยนะครับยายอ้อนบอกว่าให้กำลังใจด้วยจ้างั้นขอเพลงอยากกลับไปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังจ้ะนะครับแล้วก็บีบีนะครับบอกว่าอย่าลืมเปิดเพลงหนูด้วยนะจ๊ะได้เลยครับ นะฮะพี่โอบอกว่าส่งกำลังใจให้สู้ๆกันละกันนะครับอันนี้แฟนรายการทางวิทยุนะครับเอาละครับอย่างนั้นเปิดให้แก้มก่อนละกันนะฮะบีบีก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมเยอะแยะมากมายหลายข้อความนะครับที่ฝากมาจากทางวิทยุที่ฟังอยู่นะครับมางั้นฟังเพลงเลยละกันมาก็ยังเป็นเธอใช่ไหมครับที่ติดอยู่ในใจไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลานะ

ันวาสีมีอะไรเกี่ยวกับธรรมะมาฝากไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของการสู้ชีวิตหรือว่าการให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อจะได้มาพูดคุยกันเนาะหลักธรรมะจะได้ส่งกำลังใจนะฮะให้แก่กันและกันนะครับนะ

0: ีแค่เพลงที่มีชื่อว่าก็ยังเป็นเธอนะครับที่สาวแก้มโทรศัพท์มาขอเมื่อกี้เปิดให้ฟังเลยส่งกำลังใจให้นะครับมาร์คคุงก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับมาร์คคุงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันบอกว่าส่งกำลังใจให้นะครับขอให้หายไวๆจากใจคนที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับมาร์คคุงนี่คือตกมาจากอะไรนะรถไถป่ะที่ว่าเส้นเอ็นขาดอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่เจออุบัติเหตุนะครับเนาะอ่ะมาละนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับ
1: เป็นกำลังใจให้น้องแก้มบุ๋มนะครับ
0: จ้า
1: แต่กำลังใจมันกินไม่ได้หรอกครับพี่วินคนเดินมาตบไหล่ตบบ่าน่ะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจนะมันกินไม่ได้ครับสิ่งที่กินได้นะครับน้องแก้มบุ๋มจงทำตามที่ที่เสกร่อนบอกนะครับ
0: อะไรครับ
1: รีบไปยื่นติดพิบัตรคนพิการตอนนี้ก่อนเดือนกันยานี้
0: เพราะว่า
1: แขนขาดไปแล้ว
0: อ๋อไม่แน่ใจว่าแก้มบุ๋มทำเรื่องหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจนะฮะ
1: ได้ต้องรีบทำทันทีเลยตอนนี้เพราะว่าสิทธิคนพิการอ่ะถ้าคุณยื่นตอนนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ปีหน้าถึงจะได้แต่ถ้าไปยื่นหลังกันยาตุลาเขาเรียกว่าปีงบประมาณมันจบสิ้นคือเนี้ยคือคุณจะเสียโอกาสไปนานเลยทีเนี้ยแต่ถ้าคุณไปยื่นตอนนี้ยื่นก่อนกันยาเนี้ยคุณจะได้กันยาปีหน้าคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณไม่ไปยื่นกันยานี้ไปยื่นอีกทีมันจะหายไปคิดดูก็คือเดือนละ800อ่ะหายไปปีหนึ่งอ่ะ
0: ปีหนึ่ง
1: ปี10เดือนมันคือ8,000ปีหนึ่งมันก็ 9,200 มันช่วยเหลือเดาได้ถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันช่วยเหลือภาระของแฟนที่ต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวได
0: ้
1: เพราะว่าคนรู้จักก็เป็นเหมือนกันคือยื่นไว้เลยรีบไปยื่นเลยคือหมอเขาเห็นอยู่แล้วเขาออกไปบอกหมอขอแบบรองแพทย์แล้วรีบไปยื่นเลยก่อนกันยานี้
0: ก่อนจะหมดปีก็ประมาณ
1: ไม่งั้นใช่ไม่งั้นแล้วมันเสียสิทธิ์ไปเป็นปีเลยพี่เงินที่ช่วยเหลือตรงนี้มันจะหายไปเยอะเลยอ่ะปีละเท่าไหร่9,600เงี้ย
0: ครับเข้าใจ
1: เออแต่ตรงอันเนี้ยช่วยเหลือเราได้ให้กำลังใจเราได้ดีส่วนหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็แฟนเราก็มีกำลังใจขึ้นยังได้เงินตรงนี้มาดูแลเรายังเคียงข้างกันไป
0: นะครับ
1: รีบไปยื่นเลยรีบยื่นกันนี่คือข้อแนะนำนะขอรับ
0: ช่องทางไหนที่จะช่วยได้ก็จุนเจือกันไปเนาะนะครับ
1: ใช่แล้วอันนี้คือเขาบังคับหรือบังคับต้องช่วยเหลือเราต้องดูแลคุณแก้มบุ๋มทันทีเลย
0: ดีเลย
1: เพราะมีแบบรองแพทย์นั้นหลักฐานมันชัดเจนไงมันยื่นได้เลย
0: ใช่ครับใช่เข้าใจ
1: แล้วก็ให้กำลังใจน้องหญิงก้อยด้วยน้องหญิงก้อยก็ได้น้องก้อยที่ไข่หมูอยู่หมูปิ้งลาดเท้าใช่คนเดียวกันปะ
0: ทุนเดียวคนเดียวกันคนเดียวกันนะฮะ
1: แล้วก็ถามในตอนเช้าที่เขาเอาไว้นั่งแล้วก็นั่งทำอะไรด้วยที่เอาหมูปิ้งไม้หนึ่งแล้วก็น้ำแก้วไปวางที่ขาโต๊ะแล้วปากกระมุกปิ้งปุ่มปิ้งปุ่มปิ้งเขาทำอะไรของเขา
0: เขากำลังละหมาดจงพี่ละหมาดจงพี
1: ่ไอ้ที่เอาหมูเอาวางขาโต๊ะแล้วก็ปากท่องปุ่มปิ้งปุ่มจุดทูบอันดอนหนึ่งปากไว้ในถ้วยอะไรให้หมูให้ขาโต๊ะกินเหรอขาโต๊ะกินหมูปิ้งไหม
0: ขาโต๊ะ
1: เขาเรียกว่าอะไร
0: เขาเรียกว่าอะไรเจ้าที่เหรอฮะ
1: เราผมเรียกว่าก้อยเขาไหว้ขาโต๊ะ
0: เขาไหว้เจ้าที่
1: ขาโต๊ะเขามีอะไรวะฮะ
0: เขาไหว้เจ้าที
1: ่เราเจ้าที่เราก็ต้องไหว้ขาโต๊ะโต๊ะเอ้ยเห็นว่าเห็นมีทั้งน้ำมีทั้งหมูปิ้งมีทั้งทุบจุดเฮ้ยอะไรตัวไหว้ขาโต๊ะไหว้เพื่ออะไรวะ
0: เขาไหว้เจ้าที
1: ่เราก็งออ๋อเขาไหว้เจ้าที่อ๋อเราก็ไม่รู้ครับเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: หลายอย่าง
1: นะเขาแบบคนไปกันไปคู่จิ้น
0: คู่จิ้น
1: ถ้าให้กำลังใจน้องก้อยด้วยคู่จิ้นเขาไอ้นี่เขาเลิกกัน
0: นะฮะ
1: ใช่ไม่เหมือนแบบน้องหญิงบีบีนี่ยังสาวใสเป็นกระต่อ14-15ทำงานออฟฟิศแล้วเหรอครับ
0: ทำงานออฟฟิศใช่ครับออฟฟิศอยู
1: ่ออฟฟิศเลยนะ
0: ออฟฟิศ
1: เลยนะ
0: ม
1: ี
0: ฟ
1: ิ
0: ต
1: ทำงานออฟฟิศ
0: มีฟิตด้วยมีฟิตแต่ไม่มีออฟอย่างเดียวมีฟิตด้วย
1: เขากินรีฟิตด้วยใช่ไหมที่ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมนี่ยังทำงานอยู่ทำงานบ้าอะไรป่านนี้ทำโอทีแน่ๆเลยนะ
0: ทำโอที
1: ได้เห็นหัวหน้าเขาไลน์มาให้อยู่ต่อให้งานเสร็จออเดอร์นี้ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จจะโดนไง
0: โดนฟาดเพี้ยเลยนะฮะ
1: โดนนี่แต่เขายังเด็กอยู่ยังสาวใสไปกระต่อเขายังมีเรี่ยวแรงทำงานดึกอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอก
0: ไม่เหมือนบีคนนึงใช่ไหมที่มีน้อง2คนนะใช่ไหมฮะ
1: ถ้ามีน้อง2คนที่นั่งกินเลเจอร์ซีนนะเขาไม่ไหวแล้วก็ต้องพักก่อนแล้วมาดึกๆรอน้องๆหลับก่อน
0: ฮะ
1: อันนี้ให้กำลังใจสาวๆหลายคนเลยนะขอรับ
0: ให
1: ้กำลังใจนะบีทำงานต่อไปสู้ๆเพิ่งจะ14-15ทำงานได้อีกนาน
0: นะฮะนะ
1: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ผมจะโทรมาถามพี่วินเนี่ยว่าน้องหญิงบีบีขอเพลงอะไร
0: วันนี้
1: พี่อ่านชื่อเพลงให้พี่ฟังเลย
0: เพลงภาษาอังกฤษนะครับ Could you please ไม่รู้จัก
1: เพลงภาษาอังกฤษ
0: ฮะ Could you please
1: ไม่ใช่คนไทยอ่ะนะ
0: เขาเป็นคนต่างชาติฮะต่างด้าวอุ๊ย
1: ต่างชาติเขมรกะลาผสมกันมาว่าเป็นไทย
0: บุรี
1: ลูกครึ่ง
0: บุรี
1: โอ้นั่นแหละคนเอเชียเราเนี่ยแหละหล่อทั้งสวยเขมรก็หล
0: ่อ
1: ลาวยิ่งลาวยิ่งสวยแต่คนไทยละเลิศสุด
0: จ้ะๆเลิศสุดจ้ะแหม
1: ขอยังเป็นเธอแล้วกันขอรับ
0: อ่ะยังเป็นเธอ
1: ก็ยังเป็นเธอที่ติดอยู่ในใจ
0: อ๋อตะกี้
1: นี่เมื่อกี้นี่เพลงอะไร
0: ตะกี้นี่เปิดผิดเพลงเหรอฮะ
1: โอ้โหอ๋อพี่ปิงกอง
0: ซึ่งอ๋อตะกี้ยังไม่ได้เปิดตะกี้เปิดอีกเพลงนึงลีเดียเปิดลีเดียใช่เออ
1: ไม่ใช่เมื่อกี้ของแก้มบุ๋มขอเพลงอะไร
0: ก็ยังเป็นเธอครับเพลงเป็นเธอ
1: ก็รอเพลงเดียวกันไม่ใช่มีเพลงนึงของเค้าเหมือนกันน่ะชื่ออะไร
0: นอกจากชื่อฉัน
1: นั่นแหละขอเพลงนั้นขอรับนอกจากชื่อฉันนะขอรับ
0: จะได้เลย
1: ฝากให้น้องหญิงบีกับสาวๆทุกคนเลยนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: กับน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ครับผมสวัสดีครับแพรว่าแก้มบุ๋มประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นคนพิการไปละขาข้างซ้ายกับแขนหายไปละประสบอุบัติเหตุนะฮะรถชนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในการรักษาตัวนะประสบอุบัติเหตุอาริเจสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับเนาะนะเมื่อกี้เปิดผิดเพลงขออภัยเมื่อกี้กดปิดเพลงครับนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังใหม่นะครับเมื่อกี้เปิดลีเดียไปนะจ๊ะนะฮะให้กำลังใจครับนะฮะสาวแก้มบุ๋มบอกว่าความพิการนี้ประจักษ์อยู่แล้วพี่เสกความพิการประจักษ์ให้เห็นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตมันใบแล้วฮะไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องแต่ว่าตรงเนี้ยช่วงนี้อยู่ในช่วงของเหลือกระทรวงยุติธรรมเขาที่ต้องไปขอเรื่องนะครับภัยทุกคนภาพต้องรอ6เดือนถึงจะได้ค่ะนะฮะไม่ต้องขอใบรับรองความพิการเพราะว่าความพิการประจักษ์ด้วยสายตาอยู่แล้วนะสามารถที่จะให้เขาให้ได้เลยนะครับอันนี้คือแก้มบุ๋มบอกเอาไว้นะฮะให้กำลังใจกันละกันนะจะได้สู้ต่อไปนะครับเนาะออกขาไม่หายขาไม่หายแขนหายนะจ๊ะแขนหายแต่ช่วงขาเนี่ยต้องดูแลกันเพราะมันต้องช่วยพยุงทางขวาขาขวานะแต่แขนซ้ายหายไปเลยเออแขนซ้ายหายไปนะครับเนาะโอเคนะครับรอฝึกเดินอยู่นะจ๊ะนะฮะนะครับส่งกำลังใจไปจ้าในช่วงนี้กันละกันนะฮะนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนให้น้องบีบีส่งข้อความเสียงมาเดี๋ยวก่อนขออ่านไปตรงเนี้ยขอเปิดลืมเปิดเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนขออนุญาตนะลืมเปิดเพลงนี้พี่เสกครับเพลงนี้
2: พี่วินค่ะขอเพลงไว้หน่อยได้ไหม
0: เพลงอะไร
2: ขอเพลงหลอกกันทำไมของวงพีค่ะเผื่อหนูไม่มีเวลา
0: โอเคนะฮะหลอกกันทำไมของวงพีคใช่ไหมครับหลอกกันทำไมของวงพีคโอเคนะฮะหลอกทำไมนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้กับข้อความเมื่อกี้จะเปิดแล้วล่ะแต่เมื่อกี้พอดีว่าเพลงมันไม่เล่นมันไม่เพลงก็เลยเอาของลีเดียใส่ก่อนเฉยๆมาก็ยังเป็นเธอครับเมื่อกี้ลืมเปิดของลีเดียไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เพลงมันไม่เล่นมันไม่เพลงนะครับเนาะ

0: เพลงก็ยังเป็นเธอครับที่แก้มขอมาเมื่อกี้แก้มโทรศัพท์มาหน้าไมค์มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะพวกไบโพล่าทั้งหลายที่เพิ่งเข้ามาพวกเนี้ยนะฮะมาก็ช้าแล้วก็ไปเล่นไปคุยกับเขานะแก้มเขาไม่อยากจะเล่าย้อนแล้วเมื่อกี้แก้มก็โทรศัพท์มาหน้าไมค์มาเล่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมแขนเขาถึงขาดเกิดอุบัติเหตุอะไรและน้ำเสียงที่เศร้ามากหน้าไมค์ไอ้พวกไบโพล่าทั้งหลายยายเลดินนายยายแพรวาวเนี่ยไปฟังคือไปฟังย้อนหลังเองนะฮะไปถามเขาถามซีถามซากมันเป็นการย้อนตอนนี้แก้มเขาป่วยอยู่แล้วก็เป็นต้องทานยาเกี่ยวกับเรื่องราวของซึมเศร้าด้วยพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะยายแพรวาวเนี่ยคนนึงนะฮะไม่รู้เรื่องรุ่นราวนะฮะกะทีนี่คนนึงนะฮะตอนนี้ฮะ4:35นะครับ4:35นะจ๊ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเมื่อกี้พี่ฟอสบอกว่าขอเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ส่งกำลังใจให้กับแก้มด้วยกันละกันนะแล้วก็ทุกคนที่ต้องสู้ชีวิตต่อไปนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะพี่ระบอกว่าดีใจครับฟังแก้มโทรมาเมื่อกี้หน้าไมค์น่าจะ 3-4 ปีแล้วมั้งที่ไม่ได้เข้ามาร้องเพลงเข้ามาที่ BP Radio นะฮะบอกว่าฟังแล้วเห็นใจนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะส่งกำลังใจลมหายใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสุดถ้าเรามีชีวิตต่อก็ต้องสู้ต่อไปมองคนที่เขาแย่กว่าหลายๆคนนี่โอ้โหเจอเรื่องราวร้ายๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะแยกมากมายทีเดียวนะครับเนาะนะครับสายวางไปแล้วเมื่อกี้จะรับสายหน้าไมค์สักหน่อยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่คุณฟังขอไว้เมื่อกี้นะครับเอ๊ะตะกี้ที่จุนเปิดเพลงไปบ้างถามเพื่ออะไรเปิดแล้วใช่ไหมฮะฤดูรักคิดไปเองเมื่อกี้พี่ออฟทางหลวงทักทายมาบอกว่าขอเพลงคิดไปเองด้วยนะฮะแล้วก็มีสกอร์เปียนเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะก็ยังเป็นเธอนอกจากชื่อฉันเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่เอ็มอรันวาสีวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเพลงเอิร์ธพัทรวียังไปไม่ไหวใช่ไหมฮะแล้วก็พาเป็นเพลงอินดี้หนึ่งเพลงนะครับของวสันต์17พาคนมาป้นป่าว่ะชื่อเพลง พาคนมาป้นป่าพาคนมาป้นป่านะครับเนาะนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้เมื่อกี้ขอเพลงรอของรับบรรลุนเข้ามาใช่ไหมฮะมาเดี๋ยวจูนขอตั้งเพลงแป๊บนึงเพราะว่าเขามากันหลายเพลงเนาะอาจจะเปิดไม่ทันกันช่วงนี้ตอนนี้4:36นะครับแอดก่อนน้องหงร่อนเหรอฮะน้องน้องส่งเอสเอ็มมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะวันนี้ขอหนึ่งแก้วจากพี่สนแรงๆหนึ่งแก้วกันละกันทักทายนะฮะทักทายพี่เสกร้อนพี่โอจับแมวพี่ใหม่ตีป้อมด้วยนะฮะขอเพลงถ้าเพลงนี้ผ่านไปของเก่งลายพรางด้วยแล้วก็ปรางทิพย์นะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะพี่ใหม่มาแล้วมาทักทายหน่อยนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีพี่ใหม่ทำงานอยู่หรอ
1: ทำงานครับผม
0: โอ้โหว่าไงวันนี้น้องหงร้อนมาแล้วนะ
1: เขาว่าไงครับ
0: เขาบอกว่ารายงานตัวทักทายพี่ใหม่และผู้ชายทุกคน
1: เมื่อคืนฝากเพลงอกหักให้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: วันนี้อยากจะฝากเพลงนี้ให้ด้วยครับ
0: เพลงอะไรฮะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรของใครอ่ะ
1: Blackhead
0: ได้
1: ใช่
0: ได้ได้เดี๋ยวเปิดให
1: ้เห็นสายเมื่อรีโทรมาเรื่องเศร้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: พี่ใหม่เคยเจออุบัติเหตุแบบนี้ไหมฮะของตัวเองอ่ะ
1: เจอครับผมเนี่ยแขนเนี่ยยังมีเหล็กอยู่2ท่อนเนี่ย
0: โอ้ไปเดี๋ยวเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อย
1: วันนั้นเลิกงาน 5:00 นตอนทำงานโรงงานนะ
0: ครับ
1: เลิกงาน 5:00 นกินเหล้าถึง 2:00 แล้วขับรถกลับแล้วก็จะถึงห้องแล้วเหลืออยู่ประมาณ500เมตรหลับ
0: เอ้า
1: ตื่นอีกทีอยู่โรงพยาบาล
0: โหขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์
1: มอเตอร์ไซค์แต่รถยนต์น่ะเจอ2ครั้งขับมาดีๆหลับอ่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรอ่ะมาปลุกอ่ะมันได้ยินเสียงอ่ะเหมือนคนมาเคาะกระจกอ่ะปังแล้วผมก็เห็นกำลังจะชนท้ายเขาแล้วหักผ่าไฟแดงไปเลยวันนั้นนะ
0: อันนี้เรื่องนี้ต้องเรื่องหลอนนะคือเคาะกระจกเลยเหรอพี่เคาะกระจกเลยเหรอ
1: ไม่ใช่มันเสียงอะไรมาทุบกระจกอ่ะมันดังตึ้มเลย
0: จริงเดี๋ยว
1: แล้วก็ผมอ่ะสะดุ้งขึ้นแล้วก็เห็นรถว่าจะชนท้ายแล้วก็ขับหักออกแล้วก็ผ่าไฟแดงไปเลย
0: อ๋ออันนี้แสดงว่ามีอะไรบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราสักอย่างแหละ
1: ใช่อีกครั้งนึงจะชนท้ายเขาเลยเหมือนกันกินเหล้ามาเหมือนกันกับตี 4อ่ะกับตี 4กับเพื่อนไอ้เพื่อนนั่งข้างๆมันก็หลับ
0: ครับ
1: แล้วมันจะชนท้ายเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็ไอ้ มันมีเหมือนคนมาเคาะอ่ะมันดังตุ้มแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็หักออกไปได้ทีทันนะ2ครั้งในผมอ่ะ
0: 2ครั้งติดๆแล้วพี่ใหม่มีพระมีอะไรของตัวเองมั้ยที่อยู่ในรถ
1: มี
0: อะไรเป็นพระอะไรไม่รู้
1: เพราะว่าไม่เพราะว่ารถนะเอาไปให้หลวงปู่เขาเจิมให้ลงอะไรให้แต่หลวงปู่รูปนั้นก็แกมรณะไปแล้ว
0: ครับเข้าใจอ๋อแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รอดใช่ไหมฮะ
1: มอเตอร์ไซค์ไม่รอดหลับแล้วก็หักแขนหักอ่ะ
0: โหอันนี้โหแขนซ้ายหรือแขนขวา
1: แขนซ้ายทุกวันนี้ก็ยังมีเหล็กอยู่เลย
0: อ๋อยังอยู่ข้างในเหรอเหล็กอะฮะ
1: ใช่ครับอยู่ข้างใน
0: นี่แหละแต่ก็ต้องใส่ตลอดชีวิตไหมครับหรือว่าเหล็กยังไง
1: ไม่เอาบอกว่าเอาไปถอดออกก็ได้ผมขี้เกียจไปมันอยู่แล้วมันก็ไม่เคืองไม่อะไรเลย
0: ก็เลยเก็บไว้อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ใส่ไว้นี่แหละ
0: เนี่ยเห็นไหมมีประสบการณ์กันหลายคนครับ
1: แต่เสียดายแต่ค่าพยาบาลค่ารักษา
0: ค่าพยาบาลค่ารักษาที่มันจะเยอะ
1: 300,000 นะ
0: ปัดโทแล้วเรามีประกันอะไรไหมสังคมอะไรไหม
1: ประกันครับผมใช้ประกันกลุ่ม
0: อ๋อดีละนะฮะประสบการณ์ของเราเนาะนะครับเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้ขอเพลงอะไรไหมไม่เป็นไรแบ็คเฮด
1: ครับไม่เป็นไรแบ็คเฮดนะ
0: ได้เลยจะฝากอะไรอีกไห
1: ม
0: น้องหงร่อน
1: ฝากอะไรครับฝากให้น้องหงร่อนหน่อยอยากได้ยินเสียงโทรมาเร็วๆหน่อย
0: พี่ใหม่มาก็นอนก่อนนะคะอะไรอย่างวันหลังเมา
1: เร็วไปถ้างั้นก็หลับไปเลยไม่ต้องมาหลับไปเลย
0: หลับไปเถอะอย่าขับเลยรถนะนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับเฮ้ยนี่นะต้องบอกเลยนะว่าอันนี้ประสบการณ์เลยนะคุณฟังฮะเรื่องพวกนี้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องประสบการณ์ที่คนขับรถแล้วก็แบบจะชนนะพี่โอ้นะมีหลายกรณีที่เดจได้ยินมานะครับอย่างกรณีนึงที่เดจได้ยินมาที่เขาเล่ากันนะคือเขาก็ขับรถเนี้ยและอยู่ดีเหมือนกับหลับในฮะมอเตอร์รถยนต์นะฮะแล้วทีมันจะไปชนใส่คันหน้านะฮะเหมือนมันมีอะไรไม่รู้มาหยิกตรงขาแล้วจี๊ดนะอันนี้เหมือนว่าคนอื่นที่รู้จักกันนะหยิกตรงขาเลยหยิกแล้วก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยจะรถชนก็รีบเบรกแล้วก็หักพวงมาลัยมันเรื่องพวกนี้มันเหนือจินตนาการนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพวกนี้นะพี่ใหม่ก็ฟาดคอนะฟาดคอทีเดียวนะครับเนาะนะฮะเห็นไหมนะครับนะจ๊ะมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ว่าไงพี่แจมขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงมาวิเศษใครเป็นอะไรครับดีเจวิน
0: ก็มีแฟนรายการเขาประสบอุบัติเหตุแล้วแขนซ้ายหายไปเลยขาดไปเลย
2: ขาดไปเลยหรอ
0: ขาดเลยใช่พี่แชมป์ใช่ส่งกำลังใจแล้วพี่แชมป์เคยเจอประสบการณ์อะไรไหม
2: ผมก็เคยเข้าโรงพยาบาลนี่
0: เกี่ยวกับอะไรป่วยทั่วไป
2: โรคซึมเศร้าอะไรนั่นแหละ
0: จริงเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเหรอ
2: เป็นนิดหน่อยไม่มากจะเป็นเพราะผมก็ไม่รู้ตอนแรกนะเขาบอกไปพาไปเที่ยวเขาก็ไปจอดที่โรงพยาบาลแล้วยายผมก็ไปด้วยยายผมว่าแล้วเขาคิดพายายไปที่ไหนได้ขอให้ผมพาว่าไป
0: โรคอื่นมั้งโรคไบโพล่ามั้งผิดโรคบ้ามั้ง
2: ผมไม่รู้อะไรเขาลองผมไป
0: แล้วกิน
2: ไปเที่ยว
0: แล้วทุกอย่างทุกวันนี้กินยาไหมกินยาอะไรไหม
2: ก็กินอยู่เขากินอยู่ครับ
0: ยาอะไรรู้เรื่องไหมว่ายาอะไร
2: เขาว่ามันเกี่ยวกับโรคแบบว่าบำรุงสมองครับยาบำรุงสมอง
0: โอเคบำรุงสมองกันอ่ะบำรุงอ่ะโอเคนะกินให้ตรงเวลาแล้วกันนะ
2: ครับ
0: ขอเพียงอะไรฮะ
2: หมายวิเศษของมอสตอริพาน
0: หมายวิเศษเดี๋ยวเปิดให้โอเคมีคนบอกว่าโรคลิ้นพันกันโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าคือมีพี่เอ็มอนันต์ราศีส่งกำลังใจมาครับบอกว่าดีเจครับฝากกำลังใจให้กับแฟนรายการที่สูญที่รับอุบัติเหตุทุกๆคนด้วยนะโดยเฉพาะสาวแก้มเมื่อกี้เนาะพูดถึงความเครียดความกังวลความวิตกกังวลนะเป็นภัยทางอารมณ์ที่ต้องรีบแก้ไขนะฮะการนำหลักธรรมมาฝึกฝนในใจให้รู้เท่าทันอารมณ์จะช่วยให้จิตใจของเราสามารถสงบร่มเย็นได้นะครับเมื่อจิตของเราเข้มแข็งด้วยธรรมะด้วยความเครียดก็จะค่อยๆ คลายลงนะครับและความสุขแห่งจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมผสมกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอย่ากลัวการเริ่มต้นนะแก้มนะนะครับเพราะความสำเร็จกำลังจะเข้ามานะครับอย่ากลัวความมืดเพราะความมืดทำให้แสงสว่างมีคุณค่าครับและอย่ากลัวการอยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวทำให้เราเข้มแข็งนะครับอุปสรรคปัญหามีกันทุกคนนะครับขอเพียงแค่เราอดทนก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับอันนี้เป็น โอวาทธรรมนะฮะพระอาจารย์จรัญนะอนันคโนนะครับโอสาธุนะจ๊ะสาธุนะครับส่งกำลังใจให้นะครับไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมากครับแต่เป็นเพราะความคิดมากที่ทำให้เราทุกข์นั่นเองครับเพราะเนี่ยความคิดมากจะทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ครับส่งกำลังใจนะครับมีหนึ่งสายเข้ามาจากต่างประเทศครับมานะฮะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีเจ้าดีเจ
0: สวัสดีจ้าว่าไง
3: ขอเพลงนะเจ้า
0: เพลงอย่างเจ้า
3: ผู้ไข่ไก่ลงของ AI ค่ะ
0: ปัดโทษเพลงมาม่วนมันแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
3: าะเพลงล็อกๆหน่อยจะได้ว่าใครรับเงินตอนนี้ใครรับแล้ว
0: ใครรับแล้วกะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
3: ทำงานอยู่
0: ทำงานโอเคขอบคุณมากครับโอเค
3: เจ้าครับคุณเจ้า
0: ครับนะทำงานอยู่จ้ะไต้หวันนู่นนะฮะเคล็ดลับความสุขคือการรู้จักปลงนะฮะรู้จักปลงปลดนะครับรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นครับมันจึงจะทำให้เรามีความสุขในโลกใบนี้ได้นะท่านพุทธทาสภิกขุนะอาสาทูครับคุณฟังนะฮะอย่างนี้พี่เอ็มอนันต์ราศีส่งคารวะธรรมะนะครับมาให้รับฟังกันนะพี่เล็บต้องให้กำลังใจพี่บงด้วยนะมาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งวันนี้คืนนี้นะครับนะมัวแต่คุยกันนะฮะสาวอ้อนนะครับที่อ้อนอยู่จังหวัดไหนนะสระบุรีหรือลพบุรีนะอ้อนก็เป็นคนพิการเหมือนกันใช่ไหมอ้อนเป็นคนพิการทางด้านในเนาะทางด้านในทางสมองนะฮะหรือเปล่าสับสาวอ้อนบอกว่าส่งกำลังใจให้พี่แก้มโดยกระลักกันจ้ะนะมาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้ที่ขอไว้ครับมา นะเพลงนี้ชื่อว่ารอครับเพลงนี้ชื่อว่ารอของลาบานูนนะครับนะ

0: ีกเพลงที่มีชื่อว่ารอครับงานจากลาบานูนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับได้แต่รอนะฮะส่งเพลงเข้ามาในช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าส่งกระจายเปิดเพลงกันต่ออยากฟังเพลงไม่เป็นอะไรของ Blackhead นะฮะ Blackhead นะฮะปู Blackhead นะครับเอาล่ะครับต่อกับเพลงเพราะดีกว่าพี่อ้อไปไหนยายหอยทอดนะพี่อ้อไปไหนนะ
1: hey,
0: สวัสดีพี่หมอด้วยนะครับ

เป็นเพลงของ Blackhead นะครับชื่อเพลงว่าไม่เป็นอะไรนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่อ้อนบอกว่าพี่อ้อไม่สบายเหรอฮะจะโทรคุยเรื่องหวยเหรอฮะพี่อ้อถามพี่อ้อหน่อยสิช่วงนี้ป๊อกเล่าบ้างไหมพี่จิวินฝากถามว่าช่วงนี้ป๊อกเล่าไหมทำเล่าป๊อกบ้างป่ะช่วงนี้นะฮะ

ชื่อเพลงของฮิลเลฟายนะครับผมชื่อเพลงว่าคิดไปเองส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะฮะในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนเนาะที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวก็หาเรื่องราวมาเล่ามาคุยด้วยกันตรงนี้กันละกันนะครับมาพี่สนบอกว่าดีใจครับดื่มไปด้วยนั่งชิลไปด้วยนะครับผมว่าขอ1แก้วให้กับ FC BP Radio ทุกคนด้วยฝากให้น้องหงร่อนด้วยมา1แก้วน้องหงร่อนมา1แก้วยังไม่ได้เปิดเพลงน้องหงร่อนเลย

โอ้โหเป็นไงบ้างล่ะได้ฟิลเหมือนกับการดื่มมากเลยนะฮะเกือบลืมข้าวซอยไก่นะฮะน้องซื้อมาฝากโอ้โหข้าวซอยโออิล่ะโออิชิล่ะโออิมาจะนั่งดื่มจะกินข้าวทักทายกันมาด้วยกันละกันช่วงนี้นะครับเนาะพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับส่งบรรยากาศมาให้ดูที่ทำงานนะฮะรอฟังเพลงน้องของร้อนไม่น่าไม่เพราะว่าส่งเอสเอ็มมาแล้วนะครับเนาะนี่ส่งบรรยากาศที่ทำงานไม่ดูนะฮะสำหรับพี่ใหม่ฝนตกโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะได้ฟิลเหมือนกับการดื่มมากเลยนะฮะเกือบลืมข้าวซอยไก่นะฮะน้องซื้อมาฝากโอ้โหข้าวซอยโออิล่ะโออิชิล่ะโออิมาจะนั่งดื่มจะกินข้าวทัก

่งบริการมาตรงไหนฝนตกบ้างบอกกราบกันด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้นะครับเนาะถนนตำบลธาตุนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับอุบลราชธานีนะครับวารินนะฝนกำลังตกกระหน่ำเลยที่วารินนะจ๊ะน้ำตาสาววารินครับ

ฤดูรักครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรากำลังเคลียร์เพลงก่อนเนาะนะฮะมีทั้งเพลงช้าเพลงไวที่คุณฟังส่งมาในคืนนี้เป็นหลายเพลงที่ฝากไว้เดี๋ยวจะให้ฟังถ้าเพลงนี้ผ่านไปเนาะที่น้องของร้อนฝากมาเมื่อกี้เนาะมีกำลังใจที่เธอไม่ดูด้วยส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะมีไม้พิเศษเอาเก่งลายพรางก่อนเอาไม้พิเศษเอากำลังใจที่เธอไม่รู้เนาะเดี๋ยวเพลงไวที่ขอมาเมื่อกี้มีพาคนไปปล้นป่าและปูไข่กันลงจะเปิดพร้อมกันเพราะมันโจโจพร้อมกันพอดีเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันนะฮะมีเอิร์ธพัทรวีด้วยที่ฝากไว้นะครับมีอย่างของยายอ้อนด้วยนะอ้อนอย่าเพิ่งหลับนะอ้อนนะอ้อนบอกว่าดีเจนี่ได้บุญนะฮะจัดรายการมีคนมาฟังแล้วก็ได้ความสุขได้ผ่อนคลายใช่ป่ะนะฮะดีเหมือนกันฮะจะได้พูดคุยเนาะมีช้ำรักจากอุบลไหมนมเมืองร้อยเอ็ดเหรอพอเสร็จงานมาใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมอันนั้นช้ำรักจากอุบลไหมเฮ้ยพร้อมนะเพลงนี้พร้อมนะดีเจชอบเสียงของสิทธิพรสุนทรพจน์นะจริงๆนะจริงๆนะช้ำรักจากอุบลไม่เคยเปิดเลยนะแต่ว่าก่อนเนี่ยเปิดบ่อยมากน้องเมย์คนใหม่อย่างนี้คาราเบลคาราเบลเคยร้องเพลงลูกทุ่งไหมเคยฟังน้องเมย์คนใหม่ใช่ไหมอ๋อพี่เสกร้อนด้วยพี่เสกร้อนก็ยังไม่ได้เปิดเลยยิงเบอร์มาแล้วเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะพี่เสกร้อนขอเพลงนอกจากชื่อฉันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการที่ฝากมาในค่ำคืนนี้นะครับเนาะในคืนวันสบายๆเดี๋ยวมาต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงเพราะมากันหลายข้อความนะฮะมาพี่สนวันนี้จะครับมากินข้าวซอยดีกว่าข้าวซอยอร่อยมากเลยนะฮะโหน่ากินมากเลยพี่ข้าวซอย

ถ้วยนี้ฝากให้น้องของร้อนได้ไหมน้องของร้อนน่าจะกินไม่หมดนะชามใหญ่ไปหน่อยฮะข้าวซอยไก่จานเริ่มเทิมทีเดียวน้องของร้อนแถวบ้านเราที่อยู่มีข้าวซอยขายปะข้าวซอยมันเป็นอาหารเหนือจริงหรอมันเหนือแท้ไหมเหนือเทียมปะเพราะพูดถึงอาหารเหนือเราจะนึกถึงพวกน้ำพริกหนุ่มเนาะแคบหมูอย่างจีนส้มเนาะนะฮะหลายๆอย่างที่เป็นแบบอาหารเหนือนะที่แบบเหนือแต่นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแต่ว่าพวกข้าวซอยพวกนี้เหมือนจะประยุกต์มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่ามาจากไทยใหญ่ไหมเนาะมาจากไทยใหญ่เปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับมาทอดขอเพลงเสียสาวที่ส่วนหอมว่ะมาฟังเพลงของน้องของร้อนดีกว่ามาเลยเร็วถ้าเพลงนี้ผ่านไปที่ฝากไว้ครับ

0: เสียเพลงว่าถ้าเพลงนี้ผ่านไปของเก่งลายพรางที่น้องของร้อนฝากมานะครับน้องน้ำร้อนเมื่อกี้เห็นพี่สนกินข้าวซอยใช่ไหมฮะน้องของร้อนก็ชอบข้าวซอยนะฮะขอแบบแรงๆด้วยนะคะซอยแรงๆหมายถึงว่าข้าวซอยต้องแบบกินแรงๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอ้น้องน้องส่งมาจริงพี่สนแชทมานะฮะชอบข้าวซอยค่ะแล้วก็ชอบแรงๆเน้นๆด้วยนะฮะชอบพี่สนชงแรงๆค่ะอุ๊ยพี่ใหม่น้องของร้อนว่าชอบข้าวซอยแรงๆอะค่ะวงเนี้ยสรรหาจริงแล้วแต่ละอย่างแต่ละสิ่งนะพี่เสกน้องของร้อนบอกว่าชอบข้าวซอยแรงๆอะค่ะนะเขาบอกแบบนี้อะเออทำไงดีฮะแม่ข้าวซอยนี่จริงๆแล้วเป็นอาหารเหนือจริงๆฮะแต่ว่าเขาได้รับอิทธิพลมาจากจีนฮ่อจีนยูนานนะครับเพราะว่าคือทางของจีนฮ่อหรือพวกไทยใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาหารที่เป็นน้ำเป็นเส้นพวกนี้เยอะจะเป็นพวกเส้นๆเนี้ยเยอะนะฮะส่วนน้ำพริกอ่องนี่ของเหนือแท้ๆเลยนะฮะพี่โอว่าตัวปั่นมาแล้วตัวปั่นปลอมานะฮะตาทีบอกว่าหงอะไรเป็ดชัดๆนะฮะหงอะไรเป็ดชัดๆนะฮะนี่ตาทีไม่รู้นี่มาแล้วนะฮะขอบคุณเจ้าข่าพี่วินมาขอบคุณเจ้าข่ามาแล้วเอาละครับมาทักทายคืนนี้นี่ตาทีไม่รู้จักจริงๆแล้วเพลงช้ำรักจากอุบลจริงๆต้นฉบับมันเป็นของสิทธิพรใช่ไหมฮะสิทธิพรสุนทรพจน์นะแสดงว่าเกิดไม่ทันเราอันเนี้ยเคยฟังไหมอันเนี้ยคือต้นฉบับเขาเนี่ย
1: มองฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้านแฟน
0: อันนี้ที่ร้องไว้ก่อนหน้าก่อนที่พี่มนแคนจะมาร้องจะชอบมาเลยนะเพลงนี้ชอบมากเลยลองได้ด้วยนะจะบอกให้ฟังทูนหูลองได
1: ้
0: เห็นไหม
1: แห
0: ่
1: เทียนพรรษานัดเจอหน้า
0: น้องของร้องบอกว่าแซบอีหลีค่ะเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับก่อนนะต้นฉบับเนาะไม่มีใครเก่ากว่าเล่นนะแต่พี่บนแคนเอามาร้องใหม
1: ่
0: เนี่ยแสดงว่าตาทีเกิดไม่ทัน
1: แ
0: ต่ชอบเวอร์ชันบนแคนใช่ไหมอ๋อชอบเวอร์ชันบนแคนจริงๆว่ามันเพราะคนละแบบนะบนแคนจะมีความทันสมัยมาหน่อยจะใหม่กว่านะครับส่วนของสิทธิพรเขาจะดูแบบเก่าๆหน่อยยุค90หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะน้ำพริกอ่องของแกรมมี่แก๊งหอยกระป๋องนะครับนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับสิทธิพรเพราะมากๆหลายเพลงใช่ชอบเพลงน้องเมย์คนใหม่ชอบหลายเพลงเดี๋ยวว่างๆดีใจจะมาเปิดดีกว่าอันนี้อยากฟังเองไม่มีใครขอจะฟังเองอ๋อนี่ไงเดี๋ยวคนฟังทางอุบลเขาอยากฟังจะเปิดให้ฟังก็ได้นะฮะออกมาพร้อมกันหลายๆชุดเลยใช่ไหมครับใช่วันหนาวเงาๆนี่ก็ชอบของสิทธิพรนะทักทายพี่ปรมะด้วยกันละกันนะฮะเซฮายด้วยครับนะไม่เคยผมก็ชอบเหมือนกันนะเวลาผมหั่นหอมหรือว่าซอยหอมผมก็ชอบซอยแรงๆด้วยเจ เวลาทำลาบนะชอบซอยหอมแรงๆ ไม่เคยฟังแต่ลองทำได้เดี๋ยวพี่ใหม่ไม่เคยฟังแต่ลองทำได้นี่คืออะไรอย่ามารู้ว่ารู้จักแหมอย่ามานะมาพี่นัทพงศ์วันนี้เจครับยังครับยังเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมของพี่เบิร์ดธงชัยยังไม่ได้เปิดตายแล้วลืมเพลงนะฮะห้ามขอเพลงเพิ่มนะถ้าขอเพลงเพิ่มนะตีห้านะจบพอดีนะฮะในการจบตีห้าเลยนะพี่อย่าอ้อนขอมานะครับนะมาพี่สนวันดีเจครับมากินข้าวซอยต่อกับ S99 นะฮะชอบเพลงลืมพี่ที่ธาตุพนมใช่ไหมพี่เฟิร์สบอกว่าชอบนะมาอย่ากลับไปครับเพลงนี้ฮะพี่โอ

อย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการนะครับเพลงนี้เลยจากพี่เจ๋งนะฮะบิ๊กแอดร้องด้วยกันร้องเอาไว้นะครับก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับพูดถึงเพลงลูกทุ่งนี่ก็มีหลายเพลงที่หลายคนประทับจิตประทับใจนะพี่แล้วบอกว่าเมื่อกี้ดีเจเปิดช้ำรักจากอุบลใช่ไหมฮะพี่ละว่าส่วนตัวนะชอบรองเท้าหน้าห้องครับลืมแขกโต๊ะ4อันนี้ก็เพราะเด้อชอบนะฮะแล้วหรือคนดีชื่อเก๋นักร้องคาเฟ่เนี่ยเพลงเนี้ยอันนี้ก็เพราะนะย้อนบรรยากาศเลยเอ๊ะไม่ใช่สิลืมแขกโต๊ะ4นั้นคนละเพลงกันลืมแขกโต๊ะ4นั้นเพลงอะไรนะพี่อันนี้มันคนละเพลงละเอ๊ะลืมแขกโต๊ะ4ได้เพลงอะไรอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่เฟิร์สลืมแขกโต๊ะ4นี่เพลงอะไรของสายันนี่ลันดอนเหมือนกันเนาะมันมี2เพลงดังๆเมื่อก่อนนะดีเจวินครับอย่าลืมเพลงผมนะไม้วิเศษดาเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่แชมป์ครับรอแป๊บนะฮะเพลงนี้แหละครับพี่เจ๋งกระโดดจนเวทีทะลุคอนเสิร์ตอ๋อเพลงนี้เหรอต้องระวังอุบัติเหตุนะครับเวลาเราไปไหนมาไหนเราเขาเรียกว่าเราอะไรนะเราอย่างพี่เจ๋งเนี่ยล่าสุดได้ไปเจออุบัติเหตุมาพี่เจ๋งบิ๊กแอดนะฮะไปกระโดดบนเวทีคอนเสิร์ตนะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าทำให้เกิดอาการบาดเจ็บตรงขาเวทีทะลุเลยโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะเกลียดห้องเบอร์ห้าเหรอไม่ใช่ละเกตห้องเบอร์5ไม่ใช่คนละเพลงแล้วนะอกหักจากคาเฟ่เออใช่ขอบคุณพี่หมอด้วยนะฮะอกหักจากคาเฟ่เออใช่พี่เลิฟเดี๋ยวถามเด็กเจนแซดสิรู้จักอกหักจากคาเฟ่ไหมเขาจะงงเนาะอกหักจากคาเฟ่คาเฟ่มันเป็นที่กินกาแฟไม่ใช่เหรอคะเขาจะอกหักได้ยังไงเออนี่เพลงนี้นะเออดีเจก็ชอบเพลงนี้นะฮะลองได้ด้วยนะจะบอกให้ว่าห่างจากคาเฟ่นะพี่เบิร์ดพี่เฟิร์ดนะคนละเพลงนะพี่เฟิร์ดเนาะพี่แชมป์บ้านโป่งเนี่ยเพลงเนี้ยถ้าถามเด็กปัจจุบันเนี่ยพี่เลิฟคะพี่หนุ่มคะคาเฟ่อเมซอนนี่อกหักยังไงคะ

คุณฟังรู้ไหมว่าแม่ดีเจว่าไงแม่ดีเจแอบบูลลี่ว่าสายันนี่ลันดอนนี่คอก็หายเนาะบอกแม่บูลลี่คอก็หายเนาะนี่ก็แซวซะนะฮะคอเขาไปไหนไม่รู้เหมือนกันเลยฮะเพลงได้บรรยากาศนะพี่เลิฟเนาะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยต้องเอามาเปิดให้เต็มๆเพลงซะหน่อยดีกว่านะจ๊ะฟังแล้วจินตนาการตามยุคนั้นใช่ไหมพี่เลิฟเหมือนย้อนบรรยากาศกลับไปยุคนั้นเพลงที่เพราะนะชอบชอบดีเจชอบสายันนี่ลันดอนพี่ต้นคงบอกว่าเพลงนี้โอ้โหคลาสสิกมากๆเลยโต๊ะ5

ติดติดติดติดติดเสียงติดติดนี่เหมือนเสียงอะไรอะโทรศัพท์กันแหละฮะโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวจะขอเคลียร์เพลงกันก่อนตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะจ๊ะตอนนี้คิวเราเต็มแล้วนะแอมเตรียมเอียดแล้วนะฮะห้ามขอเพิ่มนะพี่กิ่งว่าดีเจครับวันนี้เมามากเลยเดี๋ยวต้องเด็ดให้ดีเจวินนะครับมาซะดึกกับเราอ่ะนี่แสดงว่ายังไงไปดื่มมาเหรอหรือว่าวันนี้วันเกิดคนในอำเภอนะฮะมาโดนเด็ดมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดีกว่านะดีเจวินค้างเพลงหลายเพลงเลยนะฮะมีแอคอาร์ตนี่ครับมีพีคหลอกกันทำไมนะมีกำลังใจมีเหนื่อยไหมมีกำลังใจที่เธอไม่รู้เนาะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอสองเพลงนอกจากชื่อฉันแล้วก็หลอกกันทำไมแล้วก็จะเปิดเพลงโจให้ฟังก่อนนะครับปูไข่ไก่โลเมื่อกี้ขอไว้แล้วก็เพลงของพี่เอ็มอนันต์วาสีที่เป็นของวสันต์นะเนาะขั้นกลางสองเพลงเป็นเพลงไวโจโจสองเพลงนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้คิวขอมาเยอะมากเลยนะฮะกลางวันก็เยอะมากเลยวันนี้เยอะจนเปิดไม่ทันเลยคุณฟังขอเพลงมาตั้งแต่บ่ายโมงฮะเปิดครบห้าโมงครึ่งอ่ะคิดดูสิโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับ

น้องจากชื่อฉันนะฮะวันนี้พี่เสกบอกว่าเพลงนี้ให้กับน้องบีบีสาวบีบีแต่ละกันบอกว่ารอฟังอยู่สาวบีบีอยากฟังก็เปิดให้ฟังแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับบีบีว่ารอฟังเพลงค่ะดีเจขาหลอกกันทำไมมาและฝากกับสาวๆทุกคนที่ฟังอยู่ในคลื่นบีพีรีโอทุกคนด้วยพี่เสกมาหลอกกันทำไมครับบีบีอุตส่าห์ขอไว้นานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่สนท่าดังหอมด้วยการทักทายยามดึกนะฮะไหนๆมันก็ไม่รักด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับมาเปิดพัทรวีนะฮะ5ทุ่มครึ่งตอนนี้นะครับ

พลงจากวงพีคครับหลอกกันทำไมถ้าไม่รักก็มาหลอกกันทำไมขอไว้จากสาวบีบีนะจ๊ะเปิดให้ฟังเลยนะครับวันนี้เพลงมากันเต็มทีเดียวนะฮะ นะหลอกมากันหลากหลายนะครับหลายคนเปิดฟังกันไปตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเนาะลากกันยาวๆกันเลยนะอย่าลืมชูดีแท็กด้วยแล้วกันนะฮะเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยหลากหลาย แพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะเลือกได้ที่ศูนย์บริการทรูแล้วก็ดีแท็กใกล้บ้านคุณฟังเลยนะครับนะเมื่อกี้เปิดเพลงลูกทุ่งไปพี่ตั้มใจสูตรบอกว่าดีเจครับผมชอบเพลงชอบรักคนชื่อต้อยครับดีเจเพลงนี้ก็พอนะรักคนชื่อต้อยต้อยหมกแดงเลยฮะแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟัง The Mask ก่อนครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงไวสองเพลงนะครับพาคนมาปล้นป่าชื่อเพลงแปลกดีแล้วก็ปูไข่ไก่หลงนะครับ

0: นี่แค่เพลงที่ไม่ชื่อว่าไหนๆก็ไม่รักนะไหนๆก็ไม่รักนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในค่ำคืนนี้เลยนะครับพี่หมอบอกว่าได้เจอครับเมื่อกี้เพลงรักคนชื่อต้อยนี่ใช่เพลงของธนาพาโชคป่ะเพลงขอแค่มองป่ะเออใช่ไหมขอแค่มองธนาพาโชคนะบางครั้งบางทีเราก็จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเราจำท่อนหนึ่งเนี่ยของเพลงได้ไงธนาพาโชคขอแค่มองเลยฮะเดี๋ยวเปิดก่อนนะใช่ไหม
1: รู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญา
0: ใช่ไหม
1: จะแต่งเนื้อทองน้องค่า
0: คลาสสิกมากเลยอ่ะ
1: ค่าเวลายามนอน
0: โอ้โหคลาสสิกมากเลยอ่ะ
1: ทั้งจนทั้งไม่หล่ออ
0: ันเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล
1: ่าล่ะใครน้อจะมาทอน
0: เอออ
1: ายุก็เข้าครึ่งคนจะหาผู้นอนไม่ได้สักคน
0: บิวเซล่าชอบเพลงนี้ไหมบิวชอบไหม

้องหน้ามนคงไม่รู้ตัวนะเนี่ยนะฮะแหมเป็นไงคลาสสิกอะพี่ต้องว่าใช่เลยครับดีเจบ้าพี่ต้องบอกใช่เลยครับเพลงของธนาพาโชคพี่หมอนี่ก็จำได้เนาะพี่หมอเนาะเพลงนี้ก็ดังเมื่อก่อนนี่จะเป็นจัดทุกทุ่งนะเปิดทุกเพลงที่เปิดทุกเพลงเลยที่เปิดวันนี้คือเปิดหมดเลยพี่บิววัชราวัชชอบมากครับดีเจไปร้องหน่อยเซเลบิว

โอ้โหเพลงนี้มันมากเลยสองเพลงโจ๊ะๆจะได้ตาเปิดกันช่วงนี้กันละกันนะครับนี่คือเพลงปูไข่ไก่หลงเป็นเวอร์ชัน AI ลองเอาไว้โจ๊ะๆนะที่ฝากไว้เมื่อกี้ด้วยนะครับอ่ะทักทายนะหนุ่มบอยแบนด์ด้วยนะฮะสลับแอคเคาท์ไปสลับมาฮะแม่มาที่เพลงของเสถียรทำมือเมื่อกี้ขอไว้ส่งกำลังใจกับทุกๆคนที่ท้อแท้แล้วก็เมื่อกี้สายหน้าใหม่นะสาวแก้มด้วยนะครับที่เนาะถ้าเป็นเรานี่เราก็ท้อแท้นะวางตื่นมาปั๊บแล้วโอ้โหแขนหายอ่ะแต่ยังดีที่มีชีวิตอยู่ไงนะแย่เลยนะอากำลังใจที่เธอไม่รู้แล้วกันมาแต่มีเอิร์ธพัทรวีมีเบิร์ดธงชัยมีแมวจิรศักดิ์มีไมโครในค่ำคืนนี้นะครับค้างอีก 4-5 เพลงนะเป็นกำลังใจให้แก่กันละกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับส่งกำลังใจไปกันและกันให้กับทุกคนที่กำลังท้อแท้กำลังเศร้าใจเมื่อกี้ตามสายหน้าไมค์ถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนฟังใน YouTube ย้อนหลังเมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วเนาะเนี่ยที่สาวแก้มที่สาวแก้มเธอทักเข้ามานะครับเนาะพี่วินขอเพลงทุกอย่างเพื่อเธอของแมวจิรศักดิ์ให้คนอกหักหน่อยขอเพลงทุกอย่างเพื่อเธอของแมวจิรศักดิ์ให้คนอกหักอิสราเอลอีกเพลงได้ไหมฮะพอก่อนไหมตอนนี้จะค้างอะไรบ้างเอ่ยค้างเอิร์ธพัทรวีนะครับค้างเบิร์ดธงชัยค้างแมวจิรศักดิ์เนาะค้างไมโคร1 2 3 4เดี๋ยวเอาไว้ช่วงกลางวันค่อยขอแค่นี้ก่อนเอาคนละเพลงก่อนเอาคนละเพลงก่อนเดี๋ยวมันเลยเวลาเดี๋ยวมันเที่ยงคืนกว่านะจ๊ะสะเทียนแฮนด์เมดครับผมอาใช่พี่สะเทียนทำมือนะฮะเมื่อกี้สาวแก้มภัทรกรไม่รู้จักหรอกแก้มอ่ะนะฮะโทรมาหน้าไม้เขาบอกว่าเจออุบัติเหตุนะฮะประสบอุบัติเหตุขับรถนั่งรถไปกับแฟนไปนั่งรถบรรทุกใหญ่นะแล้วเกิดอาการวูบใช่ไหมฮะแล้วก็รถประสบอุบัติเหตุตุ้มนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะปรากฏว่าพอรู้ตัวอีกทีโรงพยาบาลปรากฏว่าแขนขาดแขนซ้ายขาดไปเลยนะครับแล้วก็แขนขวาปกติแขนขาขวาปกติแต่ว่าขาซ้ายเนี่ยก็คือยังเดินไม่ได้ยังไม่สามารถจะช่วยคือมันแบบสภาพมันแบบต้องรักษาอย่างด่วนนะฮะก็เลยยังไม่สามารถจะเดินได้ตอนนี้ก็ต้องนั่งรถเข็นอย่างเดียวเลยนะแขนหายไปเลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆเลยนะฮะคนเราบางทีมันก็พูดยากนะคุณฟังเนาะเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ทำตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับนะครับแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำนะฮะแล้วก็รักษาในรักษาตัวเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมด้วยเหมือนกันนะฮะเวรกรรมด้วยเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเรามองเป็นเวรกรรมเหมือนกรณีของผับนะฮะที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวนะฮะก็ถือว่าแต่ละคนที่เสียชีวิตไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะไปไม่ทันตั้งตัวและสุดท้ายก็เสียชีวิตไปไม่รู้ตัวเหมือนกันนะใครมันจะไปคิดว่าออกจากบ้านเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่รู้อีกทีไฟไหม้แล้วไฟคลอกด้วยอ่ะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะส่งกำลังใจให้แก่กันและกันสู้ๆกันต่อไปนะครับเนาะเนี่ยจะร้องไห้อย่าเศร้าเยอะครับก็ไลฟ์ฟังมันเป็นเรื่องที่ตกใจที่ช็อกนะฮะมีอยู่2ครั้งมีพีดีโอมีครั้งหนึ่งอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้ดิจะจำลืมไปแล้วอ่ะที่เสียชีวิตไปอ่ะใครอะกรีนเขียวไม่ใช่กรีนเขียวแล้วใครนะฮะที่ตายไปที่เสียชีวิตไปอ่ะผู้หญิงอ่ะที่เคยฟังรายการแล้วก็หายไปเลยแล้วรู้อีกทีคือเสียชีวิตเนี่ยคือรู้อีกทีฟังเป็นภาพหน้าศพอ่ะอย่างนั้นเลยนะเขาส่งรูปไม่ได้จีบินดูเห็นในเฟซบุ๊กนะเขาส่งภาพนอนตายเลยไม่ดูได้จีบินตกใจมากนะฮะคือนี่คือแฟนรายการอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะจำชื่อไม่ได้ละแล้วมีคนหนึ่งผู้ชายอันนั้นรถประสบอุบัติเหตุนะแล้วจำชื่อไม่ได้ละทางภาคใต้นะคือน้องคนเขาส่งภาพดูพี่คนนี้เขาตายนะมาตายแล้วหรอนะฮะเขาส่งภาพให้ดูคือเป็นเลือดหมดเลยเป็นเลือดแบบเต็มตัวทีเดียวคือไปประสบอุบัติเหตุไปชนนะไปชนใส่รถชุดใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนก็คือเสียชีวิตเลยนะฮะลืมชื่อไปละนานมากแล้วนะฮะ6-9ปีแล้วมั้งนานแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะถ้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะพี่ว่านใช่ชื่อว่านใช่ละว่านนะฮะว่านที่เสียชีวิตไปนะฮะตอนนั้นนะที่สาวร่างอวบๆนะที่อยู่ดีก็ส่งภาพตั้งหน้าศพไม่ดูอ่ะแล้วก็ตกใจว่าโหยังไงเนี่ยนะฮะทักทายพี่ฟองด้วยกันฝากนักร้องซ่อนแอบมาด้วยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนมาเดี๋ยวมันจะไม่หมดกัน1 2 3 1 2 นี่เหลืออีก3เพลงมา3เพลงนะครับเหนื่อยไหมจากเอายังไปไม่ไหวก่อนของเอิร์ธพัชรวีเหนื่อยไหมจากเบิร์ดธงชัยเพลงลูกกรุงจากพี่แมวแล้วปิดท้ายด้วยอยากจะบอกใครสักคนจากไมโครแล้วกันครับเดี๋ยวเข้ามาฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะครับนะว่านแตงใช่ไหมออยเออ

เป็นเพลงเย็นๆนะครับจากเอิร์ธพัทรวีที่ขอไว้จากพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับชื่อเพลงว่ายังไปไม่ไหวขอมาส่งให้ฟังด้วยเลยกันช่วงนี้นะครับพี่เลวัลลี่เจวินครับมีคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสูญหายเลยก็คือแหวนใช่แหวนนี่ก็เป็นบุคคลสูญหายเหมือนกันหายไปเลยจริงๆหลังจากประสบอุบัติเหตุไปก็หายไปเลยไม่รู้ยังไงนะไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เที่ยงคืนกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะเที่ยงคืนเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเนาะมาต้องเจอกันอีกแล้วเพลงเย็นๆนะครับจากเอิร์ธพัทรวีที่ขอไว้จากพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับชื่อเพลงว่ายังไปไม่ไหวขอมาส่งให้ฟังด้วยเลยกันช่วงนี้นะครับพี่เลวัลลี่เจวินครับมีคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสูญหายเลยก็คือแหวนใช่แหวนนี่ก็เป็นบุคคลสูญหายเหมือนกัน

คุณยังไม่ได้เปิดเพลงมาคุงเพิ่งมาใช่ไหมยังไม่ได้เปิดเพลงของมาร์กเลยนะเพิ่งมาโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงตอนนี้เราค้างค้างอยู่1 2 3 4 5เพลงโอ้โห5เพลงว่ะให้หมดเนาะให้หมดมาให้เคลียร์หมดเลยนะฮะเห็นมาว่าช่วงนี้คนขอเพลงเยอะนะครับฉันใครขอมา2เพลงขอเพลงเดียวนะฮะเอาคนละเพลงกันพอก่อนนะคนฟังกันหยุดเยอะเลยพี่เบิร์ดธงชัยครับเหนื่อยไหม

0: นี้พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกที่เชียงใหม่ดีเจแอร์จะหายตัวไปในช่วงเวลาตั้งแต่ภาคบ่ายภาคเย็นเป็นต้นไปคือตอนบ่ายจะเข้ามาจัดอยู่ที่ BP Radio นะฮะแต่ว่าถ้าว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็คือจะแวบหายไปเลยตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย3บ่าย4นะครับแล้วก็กลางคืนก็จะไม่ได้เข้ามาจัดนะฮะแต่ถ้าฝนตกดูท่าแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ไปไหนละก็คงจะอยู่ต่อรอดูพรุ่งนี้ก่อนว่าฝนฟ้าจะมาหรือเปล่าว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาไม่ค่อยตรงเวลาครับฮะอยู่ดีก็กระหน่ำตุ้มตามอย่างเมื่อกี้ตอนเย็นก็ตกกระหน่ำเลยที่เชียงใหม่กระหน่ำมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทีเดียวอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันก่อนเนาะถ้าพรุ่งนี้ฝนตกก็หายไปเดี๋ยวจะโพสต์แจ้งใน Facebook กลุ่มแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอเผื่อใครรอฟังเอ๊ะวันนี้ทําจะไม่ไลฟ์สดสักทีค่ําคืนแล้วทําไมไม่มาไลฟ์สักทีอะไรเงี้ยนะวันนี้มีนักร้องให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังส่งมาละ2เพลงเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงกันก่อนมาขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับนะอยากฟังเพลงสนุกเหรอเอานี้ก่อนไหมเอาไมโครก่อนไหมเดี๋ยวเอาเพลงลูกกรุงนะที่ฝากไว้มาไมโครก่อนมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงลูกกรุง2เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล่ำลาในแอปพลิเคชันทาง FM เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปนักร้องซ่อนแอบกันนะจ๊ะยังไงสวัสดีครับต้องเต่ารายงานตัวโอ้โหพี่ต้องเต่าหายหน้าไปนานมากอยู่ไหนครับตอนนี้ต้องเต่า
1: คนใดที่ใจเหงาทุกคราวที่เราท้อก็เพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่ง
0: พี่เต่าว่าบ้านผมเริ่มลงดอกครับ

นี่คือเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับชื่อเพลงว่าเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมนะฮะเป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องตอบก็ได้แค่ดูหน้าก็รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่านะฮะบางทีในคนเราเนี่ยแค่มองแค่สัมผัสก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าเหนื่อยก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปกันละกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์เทปหมดกันก่อนเนาะในคืนนี้ตอนนี้เที่ยงคืน5 นาทีนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดิจิวินแจ้งอีกรอบนึงแทบคือ

อยากจะบอกใครสักคนครับนี่คือไมโครครับเพลงเก่าๆนะที่หลายคนคิดถึงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแบบนี้ถือว่าไวแล้วนะถือว่าล็อกกันนะสมัยนี้โอ้โหล็อกแบบสุดๆเลยเมื่อก่อนนี่แบบนี้คือล็อกแล้วคือล็อกแล้ว แมวจิรศักดิ์ครับนี่คือเพลงลูกกรุงครับที่ขอไว้มาเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายกันมาฟังนักร้องกันนะฮะ

ไปเออเป็นไงล็อกไปล่ะแหมนี่คือเพลงลูกกรงครับจากพี่แมวจินะฮะแมวจิรศักดิ์เป็นพุ่มๆนะฮะมันดีเหมือนกันเด้อนะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังในแอปเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังยาวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะปล่อยเพลงให้ฟังยาวนะฮะคุณผู้ฟังมีใครมาคงรู้จักเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจไหมของบูโดกันนะเคยฟังปะเคยฟังไหมเคยฟังเนาะถ้าเป็นวัยรุ่นที่เป็นยุค90ต้องรู้จักทุกคนเพลงนี้เปิดให้ฟังสักท่อนหนึ่งล่าสุดเห็นศิลปินจินนี่ร็อกนะฮะจินนี่ร็อกเนี่ยของแกรมมี่ฮะเขาไปโคเวอร์มาคุงนะฮะเดี๋ยวเรามาแกงแล้วร้องเจนเซตกันสักหน่อยดีกว่านี่เขาจะให้ฟังต้นฉบับก่อนนี่

นี่คือบูโดกันใช่ไหมที่จะเป็นชอบยกมาเป็นตัวอย่างของนักร้องยุค90ที่เขาร้องเพลงเสียงชัดแล้วก็เสียงเต็มล่าสุดนะฮะมีเนี่ยมาร์คคงล่าสุดมีนักร้องแกรมมี่นะฮะThe White Haircut นะครับเมื่อประมาณสักวันสองวันที่แล้วนะฮะเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะครับชื่อเพลงว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจคือเพลงเอาบูโดกันเนี่ยมาฟีเจอริงแล้วปรากฏว่าโอ้โหยอดวิวแสนกว่านะที่แสนกว่านี่น่าจะปั่นยอดกันนะฮะเราไปฟังเจนซีร้องเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจเดี๋ยวมาฟังดีเจวินแกงสักชุดนึงนะฮะว่าเสียงเป็นไงบ้างนี่ก็ชอบแกงชาวบ้านกันนะอ่ะมา5 4 3 2

念念念念นี่ที่ฉันอยากรู้ว่าทำไมนักร้องเจนแซ่เขาต้องทำเสียงแปลกๆเวลาเขาร้องเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจอยากรู้ว่าทำไมต้องทำเสียงแปลกๆแบบนี้ในการร้องเพลงหลายคนนะยิ้มและคมใจกราสบตาเนี่ยคอยรอบนึงคอยรอบนึงมาไม่อยากทำให้ลำบากใจอยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปเดี๋ยวเป็นสไตล์เขาป่ะ

จริงๆเพลงนี้ต้นฉบับเขาร้องดีอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ร้องเพราะเพราะว่าต้นฉบับเขาร้องดีแต่อยากรู้จริงๆเชิงว่าเฉยๆว่าเอ๊ะทำไมนักร้องเจนซีหลายคนเนี่ยเขาต้องชอบทำเสียงให้มันแบบว่าแปลกๆทำเสียงแบบว่าเวลาร้องเพลงต้องแบบบีบเสียงนะฮะคุณฟังว่าปะในแอปว่าไหมฮะทำไมเจนซีต้องบีบเสียงด้วยมันจะมี2วงก็คือ The White Haircut นะครับแล้วก็อะไรอีกนะที่พี่เลิฟท่าวันก่อนอ่ะราชภัฏไอ้น้องที่ตัวใหญ่ๆอ่ะอะไรนะเออนั่นแหละมันจะมี2วงที่จะเป็นเจนซีนะฮะเขาจะมีสไตล์เสียงแปลกๆเออนะฮะแกงนักร้องทุกอาชีพอ้าวมันจริงไหมล่ะพี่บิวมันจริงไหมล่ะทำเสียงแปลกไหมล่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเจนซีจะร้องเพลงแบบนี้ทุกคนนะ

ทำไมต้องทำสิ่งแปลกๆในการร้องเพลงด้วยหลายคนนะตลกดีอ่ะคือของต้นฉบับมันดีอยู่แล้วนะ

0: ไม่ใช่สูญเสียนะ
1: สูญเสีย
0: ไหนมาคุณทำเสียงตามเจนซี
1: สูญเสียสูญเสีย
0: คือเจนซีเขาจะออกเสียงสอเสือเป็นสูญเสียเงี้ย

เออพรุ่งนี้ตอนพรุ่งนี้กลางวันจะแกงอีกรอบหนึ่งนะฮะตลกฮะตลกจริงนะฮะชีวิตชีวิตคล้ายเหมือนแบบมีปัญหาเรื่องช่องปากด้านบนอะไรเงี้ยฮะช่องปากมีปัญหาเงี้ยไม่มันเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็เข้าใจเนาะเป็นสไตล์ของเด็กเจนซีเขานะมันจะไม่เหมือนทุกคนเลยเหมือนโฟอีฟอะฮะติดแซมีแฟติดแซมีแฟพรุ่งนี้จะแกงรอบนึงนะฮะพอแล้วนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเจวินี่แกงอร่อยนะฮะจริงๆนะฮะนี่นะจะบอกนะในคอมเมนเตอร์ในแชทนะฮะดีเจวินว่ามันเป็นหน้าม้าว่ะที่มันเป็นคอมเมนต์ร้องดีมากเลยค่ะสมมติเป็นผู้หญิงเนาะร้องดีมากเลยค่ะไม่เคยเห็นใครร้องเพลงเพราะขนาดนี้เลยเนี่ยไล่อ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเสียงเพราะมีความกังวานร้องเพลงสุดหูมากค่ะฟังครั้งแรกถูกใจมากกดให้ล้านไลค์เลยชอบเสียงแบบนี้มากเลยค่ะไม่เห็นใครไม่มีใครร้องได้ดีขนาดนี้มาก่อนเลยคืออันนี้ดิจะอ่านในคอมเมนต์นะที่มันอยู่ใน YouTube อ่ะจริงๆว่าหน้าม้าว่ะถ้าไม่หน้าม้ากับพวก FC อ่ะฮะมันคล้ายๆ FC พักส้มอ่ะฮะที่แบบคือไม่ว่าจะแย่จะเลวแค่ไหนมันก็จะชมกันอะไรเงี้ยยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกอ่ะก็คือดีอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันพวก Gen Z มันจะมาแบบเดียวกันเหมือน FC พักส้มอ่ะคืออะไรดีก็คือดีหมดไม่เคยมีอะไรแย่นะฮะทำใหญ่นะฮะโอเคขอบคุณที่ตามรับฟังด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอนักร้องซ่อนแอบดีกว่าเดี๋ยวไปแกงนักร้องซ่อนแอบดีกว่าใครทำเสียงแบบ The White Haircut ได้บ้างเอ่ยเมื่อกี้ว่างๆใช้ทำเสียงส่งมาหน่อยนะฮะอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube ช่อง BP สัก 2-3 เพลงกันร้องซ่อนแอบนะครับคืนนี้ฝันดีทุกคนนะครับทาง YouTube ทางแอปพลิเคชัน FM ทางบุญทวีด้วยบ๊ายบายราตรีครับนะ

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioเพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6688

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04